สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชตค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน40ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างห้องส่วนหัวใจและห้องผ่าตัดไฮบริดของศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ค่ะพระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้พระถวัลย์ศักดิ์ยติสักโกผู้แทนวัดพระธรรมกายร่วมในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดณศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569พระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์รับอาราธนาจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตินัทถาวานนท์ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ให้เข้าชมพื้นที่อาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์และได้เล็งเห็นถึงประโยชน์

ด้านการสาธารณสงเคราะห์เพื่อยกระดับการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงได้รวมศรัทธาจากคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะร่วมบริจาคเงินจำนวน40ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างห้องสวนหัวใจและห้องผ่าตัดไฮบริดที่ชั้น5ของอาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ซึ่งการสนับสนุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของศูนย์การแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยเฉพาะการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความซับซ้อนซึ่งห้องผ่าตัดไฮบริดสามารถรองรับการรักษาแบบบูรณาการ

เทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนโดยมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาสั่งสมบุญกุศลร่วมกันเป็นจำนวนมากค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกล่องบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลโดยมีกัลยาณมิตรคำใสและกัลยาณมิตรสรพงษ์วรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรบานใจสุบัณฑิตและกัลยาณมิตรหนูพรเรเยสเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยมีกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมสรและกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกล่องบุญค่าเดินทางของพระภิกษุสงฆ์เพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจโดยมีกัลยาณมิตรสารสินสีสุขผ่านทองและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะเมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกล่องบุญต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ร่วมกันน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนได้แสดงปาฐกถาธรรมเรื่องปฏิรูปประเทศ4หรือปฏิรูปประเทศวาสะหมายถึงถิ่นที่เหมาะสมหรือทำเลที่สมควรซึ่งเป็นหนึ่งในมงคลชีวิตและเป็นหลักธรรมที่ช่วยเกื้อหนุนให้การดำเนินชีวิตการปฏิบัติธรรมหรือการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันเสาร์เพื่อให้สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาร่วมกันสั่งสมบุญผ่านการปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญบารมีค่ะบรรยากาศงานบุญจัดขึ้นท่ามกลางความเลื่อมใสศรัทธาอันเปี่ยมล้นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัตรท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมรวมใจหยุดนิ่งกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนาให้ข้อคิดในการนำหลักธรรมไปใช้เพื่อสร้างความสุขในชีวิตประจำวันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรประพัสสรโตเจริญเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์ชัยมงคลคาถาส่วนประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางรอยยิ้มและความอิ่มอกอิ่มใจของผู้ร่วมงานทุกท่านซึ่งการจัดงานบุญวันเสาร์ของวัดพระธรรมกายชิคาโกในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ในการสั่งสมบุญบารมีเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมใจที่ทำให้ชาวพุทธในต่างแดนได้มาพบปะแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆและร่วมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชุมชนไทยสืบต่อไปค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะ
ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ086-077-6000ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0815388867ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนามีทั้งความสุขภายนอกและความสุขภายในความสุขภายนอกหรือที่เรียกว่าความสุขทางกายบางครั้งอาจต้องทำตามกระแสกิเลสคือราคะโทสะและก็โมหะที่ทำให้อยากได้อยากมีแล้วก็อยากเป็นซึ่งเมื่อเป็นไปตามกระแสกิเลสแล้วก็ต้องเจือด้วยความทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนความสุขภายในหรือสุขทางใจนั้นเลิศกว่าความสุขภายนอกซึ่งพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้เราแสวงหาเป็นความสุขที่อยู่เหนือกระแสกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ความสุขชนิดนี้จะนำมาแต่ความเย็นกายเย็นใจแม้เป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็สามารถแสวงหาความสุขที่แท้จริงนี้ได้โดยเฉพาะธุรกิจกับจิตใจต้องพัฒนาควบคู่กันไปซึ่งความสุขภายในนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องทำความรู้จักจะพบเจอก็ต่อเมื่อปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงธรรมะภายในเท่านั้นนะจ๊ะมีพุทธวจนะที่ปรากฏในอังคุตตรนิกายเอกนิบาตว่าความเสื่อมญาติโภคะยศมีทุกข์มีโทษน้อยส่วนความเสื่อมปัญญามีทุกข์มีโทษมากกว่าความเสื่อมทั้งหลายความเสื่อมแม้เพียงเล็กน้อยใครๆก็ย่อมไม่ปรารถนาแต่สิ่งที่จะต้องไม่ให้เสื่อมและต้องรักษาไว้ให้ดีคือสติ

และปัญญาเพราะความเสื่อมทั้งหลายที่ก่อให้เกิดความหายนะและก่อให้เกิดทุกข์ที่ยิ่งไปกว่าความเสื่อมของสติและปัญญานั้นย่อมไม่มีสติและปัญญานั้นเป็นยอดแห่งสมบัติทั้งหลายเมื่อยังมีอยู่ถึงแม้จะเสื่อมจากสิ่งอื่นไปก็ยังสามารถแสวงหามาใหม่ได้แต่ปัญญาความรอบรู้โดยเฉพาะปัญญาที่ทำให้เข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมจะทำให้เรานะมีชีวิตที่สว่างไสวทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับวันนี้มีตัวอย่างของพระเถระผู้มีปัญญาสามารถนำพาตนให้ข้ามพ้นสังสารวัฏนี้ไปได้แม้ในยามวิกฤตซึ่งยากที่ใครจะสามารถทำได้ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราลองมาติดตามรับฟังกันดูเลยนะจ๊ะสมัยพุทธกาลมีพระเถระองค์หนึ่งชื่อว่าจันทนะก่อนที่ท่านจะมาเกิดร่วมยุคสมัยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอดีตชาติที่ผ่านมาท่านเป็นผู้ที่ชอบสั่งสมบุญกุศลจนเป็นอุปนิสัยเพราะท่านรู้ว่าบุญเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดของสรรพสัตว์ทั้งหลายการจะได้โลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์ก็ล้วนได้มาด้วยอนุภาพบุญที่สั่งสมไว้อย่างดีแล้วทั้งนั้นย้อนไปในกัปที่31แต่พัทรกัปนี้เมื่อโลกว่างเว้นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเถระได้ถือกำเนิดเป็นรุกขเทวามีวิมานอยู่ที่ต้นไม้แห่งหนึ่งซึ่งการเกิดเป็นรุกขเทวานี้ก็จัดอยู่ในเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นเทวดาชั้นล่างเทวดาชั้นนี้ถ้าใส่ใจในบุญกุศลก็จะมีโอกาสทำความดีได้มากกว่าเทวดาชั้นสูงเพราะอยู่ใกล้กับภพภูมิของมนุษย์ใกล้กับเนื้อนาบุญคือพระภิกษุสมณเณรและชาติพระเถระเป็นลุกขเทวาท่านก็เป็นลุกขเทวาผู้มีสัมมาทิฏฐิใส่ใจในการสร้างบุญสร้างกุศลวันหนึ่งลุกขเทวานั้นได้เห็นพระสุทัศนะปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งพักอาศัยและปฏิบัติธรรมอยู่ในระหว่างซอกเขาเมื่อเห็นแล้วก็มีจิตเลื่อมใสในข้อวัดปฏิบัติอันงดงามของพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งความสงบสำรวมของสมณะนี้นะจ๊ะย่อมเป็นทางมาแห่งหนทางสวรรค์และพระนิพพานของผู้ที่ได้พบเห็นทีเดียวมรุกขเทวาได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็ได้นำดอกอัญชันไปบูชาพระองค์ได้บุญแห่งอามิสบูชาที่ทำด้วยจิตที่เลื่อมใสในครั้งนั้นทำให้ท่านได้ท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกไม่ได้ไปเกิดในภพภูมิอื่นเลยครั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามาบังเกิดขึ้นในโลกแล้วก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงเป็นที่พึ่งของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านก็ได้มาบังเกิดในตระกูลที่ผู้คนนับหน้าถือตาเป็นลูกของคฤหบดีมีทรัพย์สมบัติมากอาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถีมีนามจันทนะ
เมื่อเติบโตเป็นหนุ่มก็ได้แต่งงานมีคู่ครองมีลูกน้อยสุดที่รักคนหนึ่งต่อมามีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอฟังจบเท่านั้นก็ได้บรรลุธรรมเข้าถึงกายธรรมประโสดาบันเป็นประโสดาบันบุคคลในพระพุทธศาสนาหลังจากที่ท่านได้เข้าถึงความสุขภายในที่ยิ่งกว่าความสุขภายนอกแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายในการครองเรือนในการใช้ชีวิตคู่เลยยกทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดให้บุตรและภรรยาแล้วก็ออกบวชครั้นบวชแล้วท่านก็เป็นผู้ที่รักในการฝึกฝนอบรมตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนสหธรรมิกมีวัตรปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสโดยเฉพาะเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมท่านก็ปฏิบัติอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอและมักปลีกวิเวกปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าเพียงลำพังว่าไม่สามารถบรรลุธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมได้จึงอยากจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อฟังธรรมและถามปัญหาในการปฏิบัติธรรมเมื่อคิดแล้วท่านก็กราบกรุงสาวัตถีฝ่ายอดีตภรรยาเก่าพอทราบข่าวการกลับมาของพระเถระก็รีบแต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามเพื่อไปต้อนรับหวังจะหวานล้อมให้พระเถระศึกออกมาด้วยมารยาของตนระหว่างการเดินทางของทั้งสองนั้นก็ได้ไปพบกันในระหว่างทางพอดีพอพบกันแล้วพระเถระก็ตั้งสติมั่นว่าเราจะไม่ยอมลุ่มหลงไปตาม

ไว้ในภายในเรามีสติสำรวมระวังอินทรีย์เป็นอย่างดีทำให้ใจของท่านหยุดนิ่งตั้งมั่นเป็นพิเศษในระหว่างที่อดีตภรรยาพร้อมกับลูกและบริวารกำลังเดินมาหานั่นเองท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในระหว่างทางนั้นนั่นเองแล้วก็เหาะขึ้นไปยืนในอากาศแสดงธรรมแก่อดีตภรรยาพร้อมทั้งลูกและบริวารได้ยังจังนางให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้นางสมาทานศีลและเจริญภาวนานี่ก็ถือว่าเป็นความรักและความปรารถนาดีอย่างถูกวิธีนะจ๊ะเพราะถ้าเรารักและปรารถนาดีต่อใครก็ตามอยากเขามีชีวิตที่มีแต่ความสุขอย่างแท้จริงก็จะต้องแนะนำให้เขารู้จักการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่างนี้แหละจึงจะเรียกว่ารักกันจริงเพราะถ้าทำอย่างอื่นก็ถึงถือว่ารักกันยังไม่ถูกทางเมื่อไปถูกทางชีวิตก็ลุ่มๆนันดอนละโลกแล้วก็อาจมีอบายภูมิเป็นที่ไปได้พระเถระกลับมาถึงที่พักแล้วเพื่อนภิกษุเห็นว่าท่านมีผิวพรรณผุดผ่องกว่าทุกวันก็ถามว่าอาวุโสทำไมวันนี้ผิวพรรณท่านผ่องใสยิ่งนักท่านทั้งตลอดสัจธรรมได้แล้วหรือพระเถระจึงตอบว่าภรรยาเก่าของผมแต่งตัวด้วยเครื่องประดับที่ทำด้วยทองแวดล้อมในหมู่ทาสีได้อุ้มบุตรเข้ามาหากับผมเวลาที่เห็นภรรยาผู้เป็นมารดาของบุตรกำลังเดินมากับผมก็เห็นบุตรและภรรยาย่อมไม่ดุดบ่วงที่พยายามมารดักเอาไว้กระผมนั้นเป็นผู้มีใจมั่นคงมีจิตมุ่งตรงต่อพระนิพพานโทษแห่งสังขารทั้งหลายก็ปรากฏขึ้นความเบื่อในแห่งสังสารวัฏจึงมีแก่กระผมจิตของกระผมนั้นหลุดพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะขอท่านทั้งหลายจงดูความที่ทำเป็นของดีเลิศวิชา3อภิญญา6ผมได้แทงตลอดแล้วร่างกายดีสวยสดงดงามเห็นปานนี้ย่อมถูกชราพยาธิและมรณะครอบงำสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอพระจันทนเถระเป็นผู้ที่เข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องความเป็นจริงของชีวิตแม้จะเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งร่ำรวยแต่กลับมีจิตใจที่สูงส่งไม่ได้ยึดติดทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เป็นโลกิยสมบัติได้สละสมบัติเหล่านั้นออกบวชเพื่อมุ่งไปเอาสมบัติอันประณีตที่เป็นโลกุตรสมบัติท่านเป็นผู้มีปัญญาอันประเสริฐเพราะเป็นปัญญาเป็นความหลุดพ้นสามารถสอนตนเองได้จนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะทั้งมวลสิ่งรอบๆตัวเราทุกอย่างสามารถเป็นครูสอนเราได้ทั้งนั้นถ้าเราไม่ปล่อยผ่านหรือจักใช้สติปัญญาขอบคิดพิจารณาก็จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองแล้วก็จะไม่มีอะไรจะเป็นปัญหาและอุปสรรคและเราดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีสติและมีปัญญานะจ๊ะโดยเฉพาะปัญญาจะเป็นพุทธปัญญาของผู้รู้อย่างแท้จริงจะต้องเดิมมาจากการปฏิบัติธรรมเมื่อเราเข้าถึงพระธรรมกายภายในปัญญาของเราก็จะเป็นปัญญาบริสุทธิ์ที่จะนำพาเราให้หลุดพ้นจากทุกทั้งมวลกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

ในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่112จากตอนที่แล้วมโหสถบัณฑิตได้ส่งนักรบสหชาติที่เกิดวันเดียวกับตนไปคอยสอดแนมในราชสำนักทุกแคว้นทั่วชมพูทวีปคอยระวังภัยจากศึกสงครามที่อาจจะมาถึงมิถิลานครฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์สำคัญใดๆในชมพูทวีปเหตุการณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของมโหสถบัณฑิตผู้สำเร็จราชการแห่งมิถิลานครไปได้เลยโดยจะมีสุวโปดกลูกนกแขกเต้านามว่ามาธุระคอยเป็นผู้ส่งข่าวให้ก็ในการนั้นมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าสังขพลกะแห่งแคว้นกัมพลรัฐวันหนึ่งท้าวเธอทรงให้เรียกระดมพลเรียงการรบอย่างเต็มที่มโหสถบัณฑิตทราบข่าวจึงได้เรียกเจ้ามาธุระมาสั่งให้ไปสืบข่าวดูให้แน่ชัดว่าพระเจ้าสังขพลกะทรงเรียกระดมพลทำไมกันเจ้านกแขกเต้ามาธุระรับบัญชาแล้วก็บินมุ่งตรงไปยังแคว้นกัมพลรัฐทันทีแฝงตัวเข้าไปหาผู้สืบราชการลับแล้วก็ค่อยๆสืบหาข่าวครั้นทราบความชัดแล้วก็ได้เที่ยวบินตระเวนไปสืบข่าวตามแคว้นต่างๆอีกจนกระทั่งบินมาถึงกรุงปัญจาลนครแคว้นกัปปิยรัฐนนครปัญจาลนั่นเองมีพราหมณ์ปุโรหิตนามว่าเกวัฏเป็นราชบัณฑิตของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตพราหมณ์เกวัฏนั้นเมื่อได้ตรวจดูยศศักดิ์อัครฐานที่ตนได้รับพระราชทานแล้วก็คิดจะสถาปนาพระเจ้าจุลนีให้เป็นมหาราชสูงสุด

จึงได้จัดแจงแต่งตัวเข้าเฝ้าพระราชาของตนในทันทีพระเจ้าจุลนีทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์เกวัฏมาเฝ้าจึงรับสั่งถามว่าท่านอาจารย์มาแต่เช้าเนี่ยมีธุระอะไรรีบด่วนหรือพราหมณ์เกวัฏก็กราบทูลว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้านะมีเรื่องที่จะกราบทูลปรึกษาพระพุทธเจ้าค่ะเชิญสิท่านอาจารย์มีอะไรก็จงพูดมาเถิดท้าวเธอตรัสอนุญาตพราหมณ์เกวัฏเป็นผู้มีปัญญาเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงทูลท้าวเธอว่าขอเดชะเรื่องที่ข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลปรึกษาครั้งนี้น่ะเป็นความลับสำคัญจำเป็นต้องปรึกษากันในที่ลับดังนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงใคร่ขอทูลเชิญฝ่าพระบาทเสด็จไปสู่พระราชอุทยานเถิดพระพุทธเจ้าค่ะสำคัญมากถึงเพียงนั้นเลยหรือท่านอาจารย์พระเจ้าจุลนีทรงชงนพระทัยยิ่งนักเพราะสังเกตเห็นพราหมณ์เกวัฏระแวดระวังตัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนพระเจ้าค่ะเรื่องนี้น่ะสำคัญมากทีเดียวพราหมณ์เกวัฏกราบทูลครั้นพระเจ้าจุลนีทรงสดับว่าเป็นเรื่องสำคัญเท้าเธอก็ไม่ทรงช้ารีบเสด็จไปสู่พระราชอุทยานกับพราหมณ์เกวัฏในทันทีครั้นเสด็จถึงพระราชอุทยานแล้วท้าวเธอก็มีพระดำรัสสั่งให้กองพลทหารทำการอารักขาอยู่ภายนอกห่างๆส่วนพระองค์ได้เสด็จไปกับพราหมณ์เกวัฏเพียงสองคนเท่านั้นเมื่อเสด็จพระดำเนินถึงกลางพระราชอุทยานพระเจ้าจุลนีก็เสด็จขึ้นประทับนั่งเหนือพระราชบัลลังก์พร้อมกับรับสั่งถามพราหมณ์เกวัฏว่าท่านอาจารย์ก็ในที่นี้นะมีเพียงเรากับท่านเท่านั้นเรื่องสำคัญที่ท่านว่านั่นนะเป็นอย่างไรก็จงพูดไปตามสบายเถิดพราหมณ์เกวัฏเหลียวมองโดยรอบพระราชอุทยานจนมั่นใจว่าปลอดผู้คนจริงๆจึงเริ่มกราบทูลถึงแผนการตามที่ตนคิดฝันไว้เมื่อรุ่งสางให้เท้าเธอทรงเห็นภาพที่สวยหรูในฐานะจอมอธิราชผู้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าผู้ใดในผืนชมพูทวีปพระเจ้าจุลนีผู้ปรารถนาความยิ่งใหญ่อยู่แล้วมีหรือที่จะไม่ทรงโสมนัสท้าวเธอทรงสดับคำทูลของพราหมณ์เกวัฏด้วยพระหฤทัยที่ฮึกเหิมยิ่งนักแล้วเราควรจะทำอย่างไรล่ะท่านอาจารย์ท้าวเธอตรัสถามด้วยความสนพระทัยไม่ยากเลยพระพุทธเจ้าค่ะหากว่าพระองค์ทรงทำตามที่ข้าพระองค์กราบทูลทุกอย่างก็จะสำเร็จอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะพราหมณ์เกวัฏทูลยืนยันให้เท้าเธอทรงมั่นพระทัยยิ่งขึ้นอีกข้าแต่สมุติเทพกองกำลังของปัญจาลนครมีมากถึง18กองทัพใหญ่ในฐานะจอมทัพผู้เกรียงไกรขอพระองค์ได้โปรดมีพระราชองค์การสั่งให้จัดเตรียมกองทัพให้พร้อมแล้วบุกเข้าล้อมแคว้นต่างๆทีละแคว้นครั้นล้อมเมืองไว้ได้แล้วข้าพระบาทจะรับอาสาเข้าไปแจ้งแก่พระราชาในเมืองนั้นว่าบัดนี้นะพระเจ้าจุลนีพรหมทัตได้ทำการล้อมเมืองของพระองค์ไว้ทุกด้านแล้วขอท่านจงยอมจำนนต่อเจ้าเหนือหัวของเรา

แต่โดยดีเถิดอย่าได้ทำการสู้รบให้เหนื่อยยากเลยเพราะเจ้าเหนือหัวแห่งเรานะทรงญาตราทัพมาครั้งนี้มิได้ทรงต้องการราชบัลลังก์แต่อย่างใดทรงปรารถนาเพียงราชสมบัติที่มีอยู่ในแว่นแขวนนี้เท่านั้นแต่ถ้าพระองค์จะทำการรบพระองค์ก็จะประสบแต่ความปราชัยสถานเดียวเพราะกำลังพลของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตนั้นมีมากมายมหาศาลเหลือเกินพระเจ้าจุลนีทรงพอพระทัยในอุบายของพราหมณ์เกวัฏตรัสว่าเข้าถีทีเดียวละท่านอาจารย์พระพุทธเจ้าค่ะเมื่อพระราชาเหล่านั้นยอมตามโดยดีแล้วเราก็จะจับพระราชานั้นไว้รวบรวมราชสมบัติทั้งหมดพร้อมกับสมทบกำลังพลในเมืองนั้นหนุนกองทัพปัญจาลนครให้มากยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกจากนั้นก็จะเข้ายึดเมืองอื่นๆต่อไปพระพุทธเจ้าค่ะท้าวเธอจึงรับสั่งถามว่าถ้าพระราชาเหล่านั้นไม่ทรงยินยอมง่ายๆแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะท่านอาจารย์พราหมณ์เกวัฏถูกท้าวเธอตรัสถามเช่นนั้นก็รีบทูลตอบโดยไม่ลังเลใจว่าเราก็จะทำการรบแล้วปลงพระชนพระราชาเหล่านั้นให้สิ้นพระชนไปเลยพระพุทธเจ้าค่ะก็ดีเหมือนกันจะได้หมดเสี้ยนหนามไปเลยท้าวเธอทรงรำพึงเบาๆแผนการของข้าพระองค์ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าค่ะมีอะไรอีกหรือท่านอาจารย์เท้าเธอทรงซักอีกพราหมณ์เกวัฏจึงรีบทูลอธิบายต่อไปว่าเมื่อนำตัวพระราชาทั้ง101พระองค์เนี่ยมาสู่ปัญจาลนครได้แล้วก็จะทูลเชิญพระราชาทุกพระองค์เนี่ยให้ร่วมดื่มน้ำจันทร์ฉลองชัยแด่พระองค์แต่ว่าน้ำจันทร์นั้นน่ะข้าพระองค์จะให้คนเจือยาพิษไว้เมื่อพระราชาเหล่านั้นดื่มน้ำจันทร์เจือยาพิษสิ้นพระชนไปหมดแล้วราชธานีทั้ง101พระนครก็จะตกอยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวถึงตอนนั้นพระองค์ก็จะทรงเป็นจอมจักรพรรดิราชผู้ยิ่งใหญ่กว่าผู้ใดในชมพูทวีปทีเดียวพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงสดับอุบายนั้นแล้วก็ทรงปีติยินดียิ่งนักถึงกับตรัสชมพราหมณ์เกวัฏผู้เป็นต้นคิดว่าแผนการของท่านอาจารย์ช่างแยบยลอะไรเช่นนี้นะดีละท่านอาจารย์ถ้าเช่นนั้นท่านจงรีบเตรียมการเคลื่อนพลโดยเร็วเถิดแผนการชั่วร้ายของพราหมณ์เกวัฏบัดนี้ได้รับการสนองตอบแล้วความเดือดร้อนกำลังจะเกิดขึ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามต่อ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

ลูกนะเป็นผู้นำบุญที่มีโอกาสเข้าวัดสร้างบารมีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527เนื่องจากมีการจัดปฏิบัติธรรม3วันที่จังหวัดเลยซึ่งเป็นบ้านเกิดของลูกวันนั้นลูกประทับใจมากที่ได้เห็นพระและสาธุชนมานั่งสมาธิร่วมกันกระทั่งเลยไปถึงปีพุทธศักราช2532ลูกและครอบครัวก็ออกจากเลยไปเลยไปอยู่ที่อเมริกา แต่ลูกก็ไม่ยอมทิ้งบุญนะเจ้าคะคอยส่งเงินมาร่วมกับวัดปฐมกายที่เมืองไทยเป็นประจำเมื่อมีการสร้างวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียลูกก็รับเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารทุกวันอังคารมากว่า10ปีแล้วถูกแล้วก็ยังทำหน้าที่ผู้นำบุญกระทั่งเดี๋ยวนี้ชวนคนความดีเก่งมากเลยค่ะเพราะทุกครั้งที่ลูกไปทำหน้าที่ลูกจะนั่งสมาธิให้เห็นองค์พระใสๆก่อนโอ้ถูกหลักวิชาเลยจ้ะแล้วจึงไปพูดชักชวนปรากฏว่าบอกวันนั้นปิดกองวันนั้นเลยทะลุเป้าทุกทีบุญกฐินปีพุทธศักราช2539ลูกบอกได้ถึง 6S ค่ะแล้วก็บอกบุญสร้างองค์พระจนถึงทุกวันนี้ได้ร้อยกว่าองค์ค่ะพ่อลูกเป็นชาวนาต่างลำบากและทำงานหนักมาตลอดชีวิตถ้ามีลูกหลายคนแล้วก็ไม่เคยมาวัดพระธรรมกายเลยสามารถจะทำบุญตามประเพณีแล้วก็ได้สร้างพระธรรมกายจำตัวให้ท่านหนึ่งองค์ค่ะปัจจุบันน่าเสียชีวิตแล้วในวัย94ปีค่ะโอ้อายุยืนเดียวนะจ๊ะส่วนแม่น่ะเป็นครูประชาบาลเป็นผู้หญิงเก่งและก็มีความอดทนมากเลี้ยงลูกถึง9คนแม่ลูกมี

กราบทำบุญกับวัดพระธรรมกายจะส่งปัจจัยมาร่วมบุญเป็นประจำแต่ก็ไม่เคยมาวัดเลยเนื่องจากบ้านอยู่ไกลถึงจังหวัดชายแดนทำให้เดินทางมาไม่สะดวกค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2537ลูกก็ได้กลับมาเมืองไทยร่วมงานเททองหล่อรูปเหมือนทองคำประดิษฐ์คุณหลวงปู่ขณะนั้นเป็นช่วงที่วัดกำลังบอกบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวลูกยังตั้งใจจะบอกบุญสร้างพระกับแม่เพียงแค่เอ่ยเท่านั้นแม่ของลูกก็ตัดสินใจทันทีไม่รอช้าเลยท่านสั่งถอนเงิน10,000ให้ลูกนำไปถวายถึงมือหลวงพ่อด้วยตัวเองโดยไม่ยอมฝากใครไปก่อนไปลูกจึงถามแม่ว่าแม่ทำไมแม่จึงคิดอยากจะทำบุญทันทีทั้งที่ลูกก็ยังไม่ได้เล่าอนิสงส์ให้แม่ฟังเลยแม่ก็ตอบว่าแม่น่ะเกิดมาในชาตินี้ลำบากมากเมื่อมีโอกาสจึงขอทำบุญกับวัดใหญ่ๆมีแต่คนมีบุญเข้าไปทำกันวัดนี้มีแต่คนดีนี่แม่ยืนยันชาติต่อไปแม่ก็จะได้ไปเกิดร่วมวงบุญกับคนมีบุญคนดีของวัดพระธรรมกายแม่จะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนชาตินี้เพราะคุณแม่น่ะเป็นคนอ้วนท่านยังป่วยหลายโรคเช่นความดันโลหิตสูงหัวใจโตและจากไปยังสงบในวัย84ปีค่ะสามีลูกเป็นคนจังหวัดเดียวกันจังหวัดเลยแต่คนละหมู่บ้านค่ะปิ๊งกันตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน10กว่าปีแล้วเราก็แต่งงานกันแล้วเราก็มีพยานรักด้วยกัน3คนหลังจากสามีเขาว่าปฏิบัติธรรมเขาก็มีโอกาสบวชอยู่หลายครั้งครั้งสุดท้ายบวชได้1พรรษาหลังศึกออกมาก็ไปถือศีล8ที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียทุกวันอาทิตย์ค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งกลางเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2547สามีลูกก็ได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดตามปกติขณะที่นั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่ออยู่นั้นเวลาประมาณ2:35เขาก็มีความรู้สึกว่าลมหายใจเขาเบาลงเป็นห้วงห้วงจึงอธิษฐานจิตเขาพอดีมีหลวงปู่หลวงปู่ช่วยผมด้วย แล้วก็ขอคุณยายให้ช่วยอีกลมหายใจก็ยังแผ่วเบาลงเป็นห่วงๆอีก ก็เลยเสริมด้วยภาวนาสัมมาอรหังได้อีก2ครั้งก็สติที่มีอยู่นั้นก็หมดไปหมดสติไปจึงตกลงจากเก้าอี้และเกิดอาการชักกระตุกหน้าซีดไม่รู้สึกตัวอีกเลยเจ้าหน้าที่และเพื่อนๆกันวิทย์รีบช่วยกันปฐมพยาบาลจนฟื้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลคุณหมอก็ตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนปรากฏว่าไม่เป็นอะไรเลย ลูกสาวคนแรกแต่ก่อนค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองโกรธก็ง่ายๆอารมณ์ก็ฉุนเฉียวแต่ก็ยังดีที่ชอบทำบุญค่ะฉุนเฉียวไปก็ทำบุญไปเวลาบอกบุญเธอจะทำก่อนพี่น้องคนอื่นทั้งหมดพอเรียนจบลูกสาวก็ไปทำงานไปสนีของอเมริกาชีวิตเธอก็คงเหมือนคนอื่นๆทั่วๆไปหากไม่ใช่เพราะวันหนึ่งเธอเกิดอาการเครียดโดยไม่ทราบสาเหตุเริ่มกลัวผู้คนที่ขวักไขว่ไปมากลัวเสียงต่างๆที่ได้ยินเสมือนรอยล้าทางอารมณ์ที่ตั้งแรกในการลาออกจากงานแม้แต่หมอก็ยังงงว่าสาเหตุที่แท้จริงของเธอคืออะไรในระหว่างรักษาตัวทางรัฐบาลก็จะช่วยจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูเดือนละ600กว่าเหรียญ

ค่ะก็เอามาทำบุญสัก500นะปัจจุบันอาการดีขึ้นแล้วหมอก็ยังงงๆอยู่ว่าเธอดีขึ้นได้ยังไงแต่ก็ยังทานยาอยู่ตอนนี้เธอไม่ค่อยโกรธใครง่ายอารมณ์ก็ไม่ค่อยฉุนเฉียวเพราะเธอกลายเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดคุยกับใครแล้วก็ไม่ค่อยกล้าออกไปไหนค่ะโลกอยากให้เธอหายและพ้นจากโลกใบหม่นมาสู่โลกใบเดียวกับลูกอีกครั้งจึงให้ลองไปทำงานใหม่ในแผนกใหม่แต่ยังอยู่ในคำแนะนำของหมออย่างใกล้ชิดค่ะลูกสาวคนที่สองแต่ก่อนก็เป็นโรคเครียด เช่นกันแล้วก็มีอาการทางประสาทคือทุกเรื่องนี้มีเหตุทั้งนั้นแหละหูจะได้ยินเสียงคนพูดด้วยและสั่งให้ทำตามคำสั่งด้วยเมื่อจะออกไปนอกบ้านก็จะมีเสียงบอกไม่ให้ไปโนสต็อปลูกสาวก็จะกลัวมากจึงไม่กล้าออกไปเพราะเสียงนั้นบอกไว้บางครั้งตามไปวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเห็นคนเยอะเธอก็จะกลัวรีบเดินออกมาอยู่ข้างนอกอาการหนักกว่าลูกคนโตอีกต้องหยุดงานเช่นกันอาการคล้ายๆกันตอนนี้สามารถทำงานได้ตามปกติแต่ต่อมาเธอก็เป็นโรคใหม่อีกคือไทรอยด์เป็นพิษหมอที่ดูแลบอกว่าจะต้องควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักและจะต้องทานยาไปตลอดชีวิตค่ะ มีลูกสองคนก็ต้องดูแลทั้งสองคนที่สามมีนิสัยพูดคำไหนคำนั้นตรงไปตรงมาอาจจะด้วยเหตุนี้กำลังหลังแต่งงานแล้วเธอและสามีก็มักเสน่หากันคนละเวลาแต่โกรธเวลาเดียวกันค่ะ พูดได้ไม่กี่คำก็เป็นทะเลาะแต่ก็ยังดูเป็นห่วงเป็นใยให้กันอยู่นะเจ้าคะเธอเป็นลูกสาวด้วยกัน2คนคนแรกก็ชอบดูดาวธรรมมากนี่งอนแล้วยังมีลูกด้วยกันนะ2คนคนแรกชอบดูดาวธรรมมากโดยเฉพาะพญานาคคิดถึงตีนาเนาะนี่จะเอาพญานาคแฟนพญานาคเห็นที่ไหนเป็นสนใจทันทีทั้งจากเดมซีและหนังสือทำเป็นภาพงูตัวใหญ่ๆจะเครซี่มากไม่กลัวเลยจะซักถามตัวลูกเกี่ยวกับพญานาคเป็นประจำและแสดงว่าเป็นแฟนมันแท้โดยการใส่เสื้อพญานาคอยู่เสมอ เวลาอยู่ในบ้านจะพูดจ้อเก่งมากค่ะแต่ว่าเมื่อออกจากบ้านทีไรกลับลืมปากไปทุกทีสรุปเธอคนที่สองตอนอยู่ได้ขวบกว่าเป็นหวัดมากแล้วก็หอบหืดหายใจไม่ออกพอไปหาหมอหมอก็บอกว่าออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอหากดูภายนอกก็จะเหมือนคนปกติทั่วไปทำไมแสดงออกจะไม่มีใครรู้เลยว่าเธอเป็นออทิสติกไปแล้วค่ะปัจจุบันอายุ10ขวบแล้วชอบดูดาวธรรมมากเช่นกันค่ะให้หายนะลูกนะไม่หลวงพ่อก็จะกราบแล้วพูดสาธุสาธุโลกวิกลมิตรท่านหนึ่งเพิ่งละโลกไปค่ะเป็นเพื่อนกันมาหลายปีมีงานบุญครั้งใดก็จะบอกบุญเขาทุกครั้งเอาบุญเชื่อมใจกันมาตลอดช่วงงานศพที่บ้านของพี่กัลยาณมิตรมีคนสังเกตเห็นหลานของพี่เขาซึ่งอยู่ตรงบริเวณที่พี่เขาเคยนั่งอยู่เป็นประจำดูเหมือนกำลังเล่นอยู่กับใครอย่างสนุกสนานทั้งที่หลานนั้นอยู่คนเดียวพอแม่เด็กมาจูงกลับก็ต้องขนลุกเพราะเด็กยกมือขึ้นบายบายใครก็ไม่รู้เหมือนจะล่ำลาใครสักคนที่อยู่ตรงนั้นเลยค่ะคำถามพ่อของลูกการตายมีคตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วเป็นไหนลูกทำบุญที่ไปให้ท่านนั้นกฐินสาวแก้วทุกๆบุญท่านได้รับหรือไม่มีข้อความอะไรฝากถึงลูกบ้างเจ้าคะแม่บอกว่า

ชาติต่อไปเนี่ยแม่จะได้ไปเกิดร่วมวงบุญกับคนมีบุญคนดีของวัดพระธรรมกายแม่เคยมีสายบุญกับหมู่คณะมาก่อนไหมคะก่อนตายลูกได้บอกให้ท่านระลึกถึงบุญทุกบุญและไปที่มหาธรรมกายเจดีย์แม่ได้ยินแล้วมาเจดีย์ไหมคะท่านมีกตินิมิตอย่างไรตายแล้วไปไหนได้ไปอยู่ด้วยกันกับพ่อหรือไม่ได้รับบุญที่อุทิศให้ไหมคะมีข้อความอะไรฝากถึงลูกบ้างคะการที่แม่ลูกตัดสินใจร่วมมือสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวด้วยเงินของท่านทันทีจะได้อานิสงส์อย่างไรบุญนี้ช่วยแม่ในปรโลกอย่างไรบ้างคะการที่พองลูกมีองค์พระประจำตัวโดยลูกสร้างให้จะมีอานิสงส์หย่อนกว่าแม่ที่สร้างเองอย่างไรคะเราวิบากกรรมใดสามีของลูกที่มีอาการหายใจขัดขณะนั่งสมาธิจนเป็นลมหมดสติไปแต่ว่าเมื่อไปเช็คร่างกายกลับไม่เป็นอะไรเลยเราหลวงปู่คุณยายช่วยไว้หรือไม่เจ้าคะลูกสาวคนแรกของลูกมีวิบากกรรมใดจึงเป็นโรคเครียดและจะสามารถหายได้หรือไม่คะลูกสาวคนที่สองเป็นโรคเครียดหูได้ยินเสียงต่างๆเพราะวิบากกรรมใดปัจจุบันเพราะกรรมใดทำให้โรคไทรอยด์เป็นพิษต้องทำบุญอะไรจึงจะหายคะลูกสาวคนที่สามเขามีกรรมอะไรจึงไม่ค่อยถูกกับสามีต้องทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆแต่ก็ตัดกันไม่ขาดสักทีก็อย่าไปตัดเลยรักกันไว้เถิดจ้ะลูกสาวคนโตลูกสาวคนที่สามเพราะอะไรเขาถึงชอบพญานาคมากเจ้าคะทำไมเวลาอยู่บ้านในช่างพูดแต่ออกนอกบ้านเงียบเป็นอย่างนั้นน่ะเขาจะพูดคุยเวลาออกนอกบ้านได้บ้างไหมคะลูกคนแรกของลูกสาวคนที่สามเป็นออทิสติกเพราะกรรมใดต่อไปจะหายหรือไม่แล้วต้องทำบุญอะไรจึงจะหายเจ้าคะลูกสามีและลูกทั้งสามมาจากไหนมีผลการปฏิบัติธรรมอย่างไรเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะมาอย่างไรแล้วก็จะมีโอกาสได้กราบดุสิตบุรีกับเขาหรือไม่เจ้าคะชาติหน้าลูกอธิษฐานขอให้เกิดเป็นชายได้บวชตลอดชีวิตและตามติดสร้างบารมีกับพระเดชคุณหลวงพ่อจะสมหวังหรือไม่เจ้าคะกระเลียมิของลูกตายแล้วเป็นไหนได้ไปดุสิตบุรีตามที่เธอตั้งใจไว้หรือไม่ในช่วงงานศพมีคนสังเกตเห็นหลานกำลังเล่นอยู่ตรงที่ที่เขานั่งเป็นประจำที่เขามาหาจริงหรือไม่ลูกมีพระหลานชายบวชอยู่ที่แอตแลนตาท่านทำบุญมากับลูกอย่างไรจึงได้มาสร้างบารมีร่วมกันพุทธันดรที่ผ่านมาท่านลงมาสร้างบารมีกี่รอบมีผังการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศอย่างไรบ้างทำไมถึงรู้จักวิชาธรรมกายและบวชที่ต่างประเทศและทำอย่างไรท่านจึงจะสามารถโปรดโยมพ่อโยมแม่ให้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้เจ้าคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาพ่อตายแล้วดุกตินิมิตไม่หมองไม่ใสไปเกิดเป็นภูมิเทวาแบบทั่วๆไปในช่วงแรกมีชีวิตแบบชาวบ้านต่อมาเมื่อได้รับบุญที่ไปให้ก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านเช่นมีบ้านหลังใหญ่ขึ้นเป็นนมหล่อขึ้นแข็งแรงขึ้นมีอาหารทิพย์มากขึ้นเสื้อผ้ามากขึ้นเป็นต้นจ้ะท่านฝากอนุโมทนาขอบคุณที่ลูกทำบุญอุทิศไปให้ท่านทำให้ท่านมีความสุขสบายเพิ่มขึ้นจ้ะแม่เคยมีสายบุญกับหมู่คณะมาแต่นานแล้วได้ทำบุญบ้างแต่ประมาทในการดำเนินชีวิตจึงพลัดหลุดออกจากหมู่คณะไปแต่บุญที่เคยชวนคนมาทำบุญกับหมู่คณะมาส่งผลให้ได้ตัวลูกชวนท่านมาทำบุญกับหมู่คณะอีกครั้ง

ครั้งหนึ่งจ้ะเห็นไหมจ๊ะว่าเราจำเป็นจะต้องมีบุญในการชวนคนมาทำความดีตายแล้วคตินิมิตสว่างไปเกิดเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองของฉันดาวดึงเฟสสามแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองจึงไม่ได้มาที่มหาธรรมกายเจดีย์เพราะว่าหลับไปแล้วก็ไปตื่นขึ้นด้วยบุญที่สร้างพระธรรมกายจำตัวและทำตามประเพณีส่งผลให้ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยที่ดาวดึงเฟสสามนะจ๊ะพ่อไปทางแม่ไปทางเห็นไหมจ๊ะท่านฝากอนุโมทนาขอบคุณที่ลูกได้ทำบุญที่ไปให้ท่านกำลังเบิกบานตื่นเต้นอยู่กับทิพยสมบัติยิ้มไปยิ้มมาบอกว่าโอ้ยมีความสุขสบายดีจ้าสุขมากเลยแม่ตัดสินใจสร้างพระธรรมกายประจำตัวด้วยเงินของท่านนั้นจะมีอานิสงส์โดยย่อคือจะได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นต้นและสมบัติจะเกิดขึ้นทันทีเพราะทำด้วยตัวเองและตัดสินใจทำทันทีและได้เป็นใหญ่ในสมบัตินั้นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นใหญ่ในทรัพย์ใช้จ่ายอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองบุญนี้ก็จะส่งผลให้ได้มีทิพยสมบัติเกิดขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ดังกล่าวจ้ะการที่ตัวลูกสร้างพระให้พ่อนั้นพ่อก็จะได้แค่อนุโมทนาและปิดอบายภูมิท่านอีกทั้งได้ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีดังกล่าวแต่ก็จะไม่ได้เป็นใหญ่ในทรัพย์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จ้ะคือมีส่วนในทรัพย์แต่ก็เวลาจะใช้ทรัพย์เนี่ยเกรงใจครับแล้วแต่เขาจะให้หรือไม่ให้แต่ก็มีส่วนแต่ไม่เป็นใหญ่สามีของลูกนั่งสมาธิและมีอาการหายใจขัดแล้วก็เป็นลมหมดสติไปแต่ว่าเมื่อไปเช็คร่างกายแล้วไม่เป็นอะไรนั้นเพราะมีวิบากกรรมในอดีตที่เคยฝึกสมาธิแบบอั้นลมหายใจแล้วเสกเป่าเขาเรียกอัดลมเพราะว่าคาถาจะหายใจเข้าแล้วก็เอาลมได้อั้นนะพวกเสกเป่าอะไรต่างๆเช่นทำน้ำมนต์ทำวัตถุมงคลเป็นต้นมาส่งผลจ้ะแต่หายได้เพราะเป็นแค่เศษกรรมแล้วตกนี่มาหลายชาติแล้วจึงทำให้มาเป็นแค่ขัดขวางเมื่อใจจะรวมก็ไปสู่ข้างในทำให้ใจถูกดึงออกมาด้วยอาการดังกล่าวนี่แหละลูกสาวคนแรกเป็นโรคเครียดเพราะ

นี่นำมาส่งผลจ้ะแต่หายได้เพราะบุญที่เคยทำมาในอดีตกับหมู่คณะมาตัดหล่อนไว้ช่วยไว้จ้ะเป็นโรคไทรอยเป็นพิษเพราะกรรมในอดีตที่เคยผูกโกรธผูกพยาบาทเพราะว่ากรรมฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาเป็นอาหารมารวมส่งผลจ้ะผูกโกรธจะแก้ไขก็สั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนา

แล้วก็แผ่เมตตาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยวางบ่อยๆและอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะลูกสาวคนที่สามทะเลาะกับสามีบ่อยๆแต่ตัดกันไม่ขาดเพราะคนมีกิเลสกับคนมีกิเลสมาอยู่ด้วยกันเมื่อกระทบกระทั่งกันแล้วไม่อดทนก็ทะเลาะกันฉันสามีภรรยาก็เป็นอย่างนี้จ้ะทั่วไปถ้าอดทนซะมันก็ไม่มีปัญหาไม่ได้มีกรรมร่วมกันมาในอดีตที่เป็นคู่กัดเพราะว่าอยากกัดแค่นั้นเองสามารถแก้ได้โดยศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องวิธีครองเรือนนี่ความรักแล้วก็ครอบครัวอบอุ่นเป็นต้นจ้ะครอบครัวอบอุ่นเนี่ยต้องศึกษาไว้ทำยังไงครอบครัวถึงจะอบอุ่นลูกสาวคนโตลูกสาวคนที่สามชอบพญานาคมากนั้นเพราะก็เป็นเรื่องของเด็กๆที่ชอบเรื่องหรือภาพการ์ตูนอะไรแปลกๆธรรมดาเท่านั้นจ้ะไม่ได้แปลว่าก่อนมาเกิดมาจากพญานาคทีนี้อยู่ในบ้านชอบพูดอยู่นอกบ้านชอบเงียบไม่ยอมพูดนั้นเพราะขาดความมั่นใจในตนเองโดยบาปกรรมที่ในอดีตเคยดุลูกหลานจนกระทั่งลูกหลานขาดความมั่นใจในตัวเองมาส่งผลจะแก้ไขก็ต้องคอยให้กำลังใจเขาแล้วเวลาออกนอกบ้านก็ชวนเขาคุยแล้วก็ชมเขาไปจนเขาเกิดความมั่นใจในตัวเองสักวันหนึ่งก็พูดได้จ้าชมเขาสิจ้าพูดเพราะพูดเก่งพูดดีเก่งจังอะไรก็ว่ากันไปอีกทั้งชวนเขาทำบุญแล้วก็ให้อธิษฐานจิตดังๆพอได้ยินเสียงตนเองบ่อยๆจ้ะลูกคนเล็กขอลูกสาวคนที่สามเอาของลูกสาวคนที่สามเป็นออทิสติกเพราะเราเรียนมาหลายเคสละกำเนิดดีชอบดื่มสุราแต่เวลาดื่มชอบดริ้งคนเดียวเมาแล้วเหงาอยู่คนเดียวเงียบๆเราส่งผลปัจจุบันมันแค่เศษกรรมแล้วจึงไม่เป็นปัญญาอ่อนจ้ะจะแก้ไขจนเขาทำบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาแล้วก็ให้เขาอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะลูกสามีและลูกสาวทั้งสามมาจากคนละทิศคนละทางบางคนก็สว่างมากบางคนก็สว่างน้อยจ้ะเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทไม่ค่อยสม่ำเสมอบางทีก็ทำบ้างบางทีก็ไม่ค่อยได้ทำมีผลการปฏิบัติธรรมที่ยังไม่มั่นคงยังต้องฝึกต่อไปจ้ะจึงไปคนละทิศคนละทางถึงเวลาก็มาคนละทิศคนละทางถ้าหน้าปรารถนาจะเป็นผู้ชายได้บทนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันตัวลูกนะต้องปฏิบัติสามีประดุจเทวดาต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆและติดฐานจิตบ่อยๆทุกวันก็คงจะมีสักวันหนึ่งนั่นแหละนะที่สมหวังดังใจจ้ะเคยมีของลูกตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองของชั้นดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตสะเบียงได้บุญที่ทุ่มเททำกับหมู่คณะมาจ้ะในงานศพก็ไม่ได้มาในงานจ้ะตอนนั้นการที่มีคนสังเกตเห็นหลานกำลังเล่นอยู่ที่บริเวณตรงที่พี่เขาเคยนั่งเป็นประจำนั้นก็เป็นเรื่องคิดเป็นตุกเป็นตะไปจ้าของเด็กๆเนี่ยพระหลานชายบวชอยู่ที่แอตแลนตาก็เคยสร้างบุญร่วมกันมากับตัวลูกในวงบุญพิเศษนี้ได้จ้าพุทธันดรที่ผ่านมาพระหลานชายเป็นกุลบุตรออกบวชมาอยู่กับหมู่คณะเมื่อบวชแล้วก็จะทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงดวงธรรมใสๆองค์พระใสๆพอประคองตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้เรามาสร้างบารมีสองรอบจ้ะให้พระหลานชายไปเป็นกัลยาณมิตรให้โยมพ่อโยมแม่บ่อยๆโดยไปคุยธรรมะให้ท่านฟังแล้วชวนท่านเข้าวัดสร้างบารมีอีกทั้งเมื่อเวลาทำบุญก็ให้ใส่ชื่อท่านและอธิษฐานจิตให้ท่านทั้งสองเข้าวัดสร้างบารมีกับหมู่คณะจ้ะ

ชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปที่สิบรีวงเป็นพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ขออีกนิดหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะบูชาพระรัตนตรัยหนังสือที่ได้รับไปเมื่อกี้นี้ฝากด้วยช่วยอ่านให้จบด้วยขอร้องสาเหตุที่บอกว่าต้องอ่านให้จบเพราะทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของการรวบรวมคำสอนเอาไว้ถามว่าเอามาจากไหนในฐานะที่อ่านพระไตรปิฎกจบก่อนบวชมีเรื่องที่ค้างใจไม่น้อยหน้ากับพวกเราเพราะฉะนั้นจึงเที่ยวตระเวนหาคำตอบหลายๆคำตอบที่ค้างใจจากหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายในเวลาเดียวกันก็ได้เริ่มนั่งสมาธิมาเองโดยไม่มีครูบาอาจารย์แต่อ่านจากตำรับตำราแล้วก็นั่งก็เริ่มนั่งมาตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่5เรื่อยมาแต่มีเรื่องที่ค้างใจอยู่มากๆไม่รู้จะถามใครเพราะถามแล้วไม่ได้ทำตอบที่ชัดมันเริ่มได้ชัดเมื่อมาตั้งคำถามกับคุณยายคำถามแรกที่ถามก็คือยายนรกสวรรค์มีไหมอยากรู้จริงๆยายตอบชัดมีสิคุณเสียงยายชัดเจนไม่มีใครชัดอย่างนี้เลยมีสิคุณหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายแหล่ที่เคยไปถามท่านก็บอกว่ามีถามว่ามีท่านก็ตอบว่ามีหลวงพ่อไม่ได้หยุดแค่นั้นทำไมจึงบอกว่ามีก็พระไตรปิฎกบอกอย่างนี้อย่างนี้หลวงพ่อก็อ่านเล่มเดียวกับผมตกลงหลวงพ่อก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมนรกกับสวรรค์น่ะท่านก็มองหน้าไอ้เด็กคนนี้มีแต่บอกว่ามีหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายแต่ไม่มีใครกล้ายืนยันแต่เมื่อมาพบคุณยายคุณยายก็ตอบชัดที่มีที่คนแล้วทันทีเลยคุณพ่อของยายเนี่ยน่ะเช้าท่านตักบาตรแต่เย็นท่านกินเหล้าท่านทำของท่านอย่างนี้พอละโลกถึงคราวจะลาโลกที่ตักบาตรทุกเช้านึกไม่ออกนึกออกแต่ไอ้ที่กินเหล้าไอ้กรรมไอ้เวรจากการกินเหล้ามันฉุดควับมันแซงขึ้นมาในใจพ่อเลยตกนรกไม่เพียงใครเราจะมาบอกลูกศิษย์ว่าพ่อตัวเองตกนรกคุณยายก็เมตตาเหลือเกินพ่อยายตกนรกยายจึงต้องนั่งสมาธิจนกระทั่งถึงธรรมกายแล้วก็ได้ไปเยี่ยมพ่อในนรกแล้วก็ช่วยพ่อให้พ้นนรกขึ้นมาได้ยายช่วยได้ด้วยเหรอผู้ที่ตกนรกได้ช่วยยังไงยายไม่หยุดแค่นั้นช่วยยังไงยายก็ให้พระธรรมกายนั่นแหละเนื่องจากธรรมกายก็ปาฏิหาริย์ลงนรกได้ลงนรกไปปุ๊บไฟนรกดับชั่วคราวพ่อพ้นจากไฟนรกมันหยุดคลานเข้ามาหามาเกาะที่

มาเกาะตักพระธรรมกายนั่นแหละแล้วก็เลยก็ให้พ่อรับศีลจากพระธรรมกายพอรับศีลเท่านั้นอ่ะบุญใหม่เกิดขึ้นสภาพสัตว์นรกเปลี่ยนเป็นเทวดาแต่ยังเป็นเทวดาที่โสมโสมอยู่ให้นึกถึงบุญเก่าที่เคยตักบาตรบุญเก่าที่เป็นมนุษย์เคยรักษาศีลบุญเก่าที่เคยบวชมาเคยทอดกฐินทอดพระป่ามาตั้งเท่าไหร่พอนึกได้เท่านั้นสว่างโพลงก็เป็นเทวดาสมศักดิ์ศรีละควับวิ่งไปพ้นนรกขึ้นมาแล้วก็ไปเป็นเทวดาคุณยายให้ทั้งเหตุทั้งผลให้ขั้นให้ตอนชัดอย่างนี้ตั้งแต่วันนั้นนั่นแหละจึงเข้าใจแล้วเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบุญเรื่องบาปเข้าใจมาระดับหนึ่งแต่ก็อีกก็ยังค้างใจยายก็ถามยายไอ้ทำอย่างนี้ได้เนี่ยแล้วอย่างผมจะทำได้ไหมเอาอีกยายก็ตอบให้กำลังใจดีเหลือเกินได้สิคุณเอาอีกได้อีกแล้วเนี่ยมันกำลังใจมันได้สิคุณคนอื่นพอบอกว่าได้สิคุณก็คงจะดีใจหน้าบานแต่พอดีเป็นตอนนั้นยังเป็นนายพระเด็จอยู่ไม่หน้าบานแล้วยายทำไมยายจึงว่าไอ้หน้าอย่างผมเนี่ยได้เอาอีกยายมีลูกศิษย์ก็ไม่เคยมีไอ้ลูกศิษย์คนไหนมันอย่างเงี้ยยายก็ให้กำลังใจต่อไปถ้าเป็นคนอื่นก็คงไล่ไปแล้วยายก็บอกว่าคุณยายนะอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้กอข้อก็ไม่กระดิกยายยังทำได้แล้วคุณเนี่ยร่างกายก็แข็งแรงอย่างนี้ปริญญาก็จบทั้งมาเรียนก็จบทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทางโลกก็ไปแล้วในประเทศก็เรียนจบต่างประเทศก็ไปเรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นได้ที่คุณยกเว้นควับเลยยกเว้นอะไรยายยกเว้นคุณขี้เกียจนั่งยายให้กำลังใจในเวลาเดียวกันควับเลยเองอย่าขี้เกียจนะนี่คือชั้นเชิงหรือลีลาของมือชั้นครูเวลาสอนธรรมะที่ต้องเอามาฝากแล้วยังไงแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เคี่ยวเข็นมามีปัญหาอะไรก็ถามยายแล้วก็อีกเหมือนกันนอกจากถามยายแล้วก็ได้หลวงพ่อครูแม่ใหญ่นั่นแหละเป็นครูเป็นอาจารย์อีกท่านเพราะท่านเป็นผู้หิ้วหลวงพ่อพ้นนรกขึ้นมาก่อนอุตริเอาเหล้าไปแจกท่านก็เลยเป็นครูซะให้ตั้งแต่ท่านยังเป็นนิสิตนักศึกษาก็ด้วยคำพูดสั้นๆวันลอยกระทงปี2509รินเหล้าส่งให้ท่านขอบคุณครับพี่ผมไม่กินเหล้าเราแจกมาตั้งเยอะแล้วน้องๆมาถึงท่านขอบคุณครับพี่ผมไม่กินเหล้าทำไมไม่กินผมรักษาศีล5ครับได้ยินคำนี้เย็นสันหลังว่าเมื่อก่อนเราก็เคยนะรักษาศีลนะแต่ว่ามาเกะกะในภายหลังแต่นั่นแหละเมาแล้วตึงๆแล้วอ๋อมารักษาศีลอีตอนที่กูรินนี่ให้ใช่ไหมล่ะนั่นแหละแขวะก่อนท่านมั่นคงดีเพราะท่านรักษาจริงท่านก็ตอบผมรักษามานานแล้วพักพวกท่านล้อมหลวงพ่อควับทันทีเลยพี่ครับเขารักษาศีลจริงครับนั่งสมาธิจริงด้วยครับโน่นนี่เหตุนี้ก็เลยลากหลวงพ่อพ้นนรกมาถึงยายแล้วก็ได้มาเจอกับพวกเราเมื่อมาเจอแล้วศึกษาค้นคว้าต่อไปมาเจอคำสอนของหลวงปู่จึงมาได้คำตอบเราอ่านพระไตรปิฎกมาตั้งแต่ก่อนบวชหาคำตอบไม่ได้มักมีองค์แปดแล้วทำแล้วจะรู้ไงว่าของเราทำได้ดีพอถึงจุดหนึ่งแล้ว

คำตอบที่สั้นที่สุดหลวงปู่ให้ไว้แล้วอยากจะรู้มรรคมีองค์แปดที่สวดในธรรมจักรกันมานั่นนะแค่สวดได้หรือแค่ถ้าลืมมาถึงระดับทำได้อ๋อผู้ที่ทำได้ก็นั่นแหละมรรคมีองค์แปดปฏิบัติแล้วขั้นต้นเอาขั้นต้นใจต้องหยุดหลวงปู่จึงบอกว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จถ้าใจยังไม่หยุดไม่ได้และทำนองเดียวกันก็เคยได้ยินครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหละสอนให้ทำสมาธิแต่หนึ่งไม่มีใครสรุปชัดเหมือนหลวงปู่ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จยังไม่พอทำชาร์จทิ้งไว้ให้หยุดเป็นตัวสำเร็จและต้องหยุดตรงฐานที่เจ็ดฐานอื่นก็ไม่สำเร็จแต่ทำไงมันก็ไม่ค่อยจะหยุดแล้วก็มาได้คำตอบที่ชัดจากยายยายก็ทำจะให้มันหยุดแล้วทำไมมันไม่ค่อยจะหยุดยายก็ตอบดีวันนี้ก็ขยายให้กับพวกท่านนิดหนึ่งถ้าสะอาดและระเบียบยังไม่พอมันก็ไม่หยุดอ๋อสะอาดไม่พอเดี๋ยวใจมันก็เตลิดมันไม่หยุดระเบียบไม่พอมันก็ไม่หยุดดูนะจากมรรคมีองค์แปดที่ท่านโกณฑัญญะบรรลุธรรมทันทีที่สวดธรรมจักรฟังธรรมจักรนั่นนะเราสวดกันได้เยอะเป็นพันล้านจบมันจะเป็นหมื่นล้านจบอยู่แล้วนะมรรคมีองค์แปดสรุปแล้วเหลือที่หยุดหยุดมาสรุปลงอ๋อต้องตรงฐานที่เจ็ดด้วยนะและจะให้หยุดตรงฐานที่เจ็ดสะอาดและระเบียบนะถ้าสะอาดระเบียบไม่พอมันก็ไม่หยุดยายได้ให้เป็นสเต็ปสเต็ปอย่างนี้การสร้างวัดจึงได้มาให้เราได้สร้างบุญกันแบบสบายสบายยังไม่พอพอลงมือสร้างวัดยายเรามีแค่ 3,200 บาทแล้วมันจะสร้างเสร็จเสร็จสิคุณมันเสร็จยังไงก็อันแรกสะอาดกระเบียบนั่นแหละมันจะทำให้เสร็จนึกภาพไม่ค่อยออกนักแล้วยายก็พูดต่อซึ่งนานๆก็ไม่มีใครจะพูดนะหลวงพ่อได้ยินท่านพูดกับหลวงพ่อยายว่ายังไงถึงแม้เราจะมีแค่ 3,200 บาทเราสะอาดและระเบียบเดี๋ยวคนที่เขามีบุญและเขาก็จะมาเพราะคนเหล่านั้นนะเขาก็มีพื้นสะอาดพื้นระเบียบประจำครอบครัวของเขาเดี๋ยวเขาจะมาแล้วเขาก็จะมาช่วยก็ถามอีกละยายไม่ต้องไปตามหาเศรษฐีที่ไหนมาช่วยเราจะได้เสร็จเร็วๆท่านฟังให้ชัดยายก็พูดดีเศรษฐีถ้าเขามีบุญก็ได้มาช่วยกันแต่ถ้าเราไปตามเศรษฐีที่โน่นที่นี่ไม่เคยทำบุญร่วมกันมาอันนี้จะเป็นปัญหานะปัญหายังไงยายหนึ่งเศรษฐีเหล่านั้นเศรษฐีเหล่านั้นเขาก็มีเขาทำบุญที่โน่นประจำที่นี่ประจำต้องระวังเดี๋ยวจะกลายไปเป็นแย่งเจ้าภาพวัดนั้นวัดนี้แล้วมันไม่สนุกนี่เรื่องหนึ่งต้องยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะเราจะต้องไปช่วยกันสามหมื่นวัดไปช่วยกันมันละตรงนี้ก็ฟังให้ดีด้วยเศรษฐีแต่ละรายเขาก็ทำบุญที่นั่นที่นี่ของเขาถ้าเราไปจ้องไปตามเศรษฐีเหล่านั้นมาเดี๋ยวก็กระทบกับเจ้าภาพเดิมที่เขามีดูความรอบคอบผู้คุณยายนะสองท่านเหล่านั้นนะก็อายุกันมากๆเพราะฉะนั้นถึงเต็มใจมาแล้วเจ้าภาพเดิมเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร

แต่เศรษฐีเหล่านี้เขาก็จะอยู่กับเราได้ไม่นานเพราะเขาอายุเยอะนั่นก็เรื่องหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะทำยังไงยายยายตอบดีแล้วจะได้ช่วยกันรักษาสิ่งนี้ไว้ด้วยยายก็ตอบดีก็ใครมาถึงวัดเราจะเด็กจะผู้ใหญ่สร้างให้เขาเป็นเศรษฐีใหม่ขึ้นมาสิสร้างเศรษฐีใหม่ขึ้นมาจะเป็นเด็กจะเป็นเล็กยังไงก็ตามเพราะวัดเราจะต้องอยู่คู่พุทธศาสนาต้องสร้างเศรษฐีใหม่ขึ้นมาจะเด็กจะเล็กยังไงก็ตามทีสร้างยังไงยายไม่ยอมหยุดละก็กว่ากันอย่างเงี้ยสร้างยังไงยายเศรษฐีใหม่ก็มาถึงก็ขั้นต้นขั้นต้นก็ให้เขาฝึกให้สะอาดกะระเบียบตามเราแต่ก่อนเขาจะฝึกก่อนเขาจะฝึกฟังให้ชัดยิ่งเป็นเด็กเป็นเล็กยิ่งผู้ที่มาใหม่มาฐานะเขาจะยังไงก็ช่างฟังให้ชัดเพราะวันนี้เราทำบุญกันยายว่ายังไงมาร้อยก็เลี้ยงให้ได้ทั้งร้อยใครมาถึงวัดเราล้านก็เลี้ยงให้ได้ทั้งล้านไหวเลยยายมาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านเลี้ยงล้านไหวยายบอกไหวเขามีบุญมาถึงแล้วเราสะอาดระเบียบพอเดี๋ยวสมบัติก็มาเพราะฉะนั้นมาร้อยเลี้ยงร้อยได้มาล้านเลี้ยงล้านได้ยายให้หลักยายเลี้ยงร้อยละมาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านเลี้ยงล้านแล้วเสร็จแล้วเขาก็กลับไปไม่ก็ต้องฝึกให้เขามาร้อยฝึกให้เขาเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งร้อยมาล้านฝึกให้เขาเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งล้านด้วยดูนะคำสอนมันร้อยต่อกันมาอย่างนี้มาร้อยเลี้ยงทั้งร้อยเลี้ยงทั้งร้อยมาล้านเลี้ยงทั้งล้านไหวนะไหวที่มายังไงเขาก็มีบุญติดตัวมาด้วยเพราะฉะนั้นมาร้อยเลี้ยงร้อยได้มาล้านเลี้ยงล้านได้แล้วจะได้อะไรอ๋อยังไงก็ต้องให้ธรรมะเขาแต่ธรรมะที่สำคัญอะไรยายก็ให้เขาฝึกเป็นเจ้าหน้าที่ไปเลยฝึกไงยายสะอาดกับระเบียบฝึกให้เขาแล้วเขาจะได้เอาไปใช้จริงๆที่บ้านที่ครอบครัวเขาเมื่อเขาฝึกสะอาดกะระเบียบไปวัดเราก็น่าเข้าเทวดาก็อยากช่วยกันรักษาเทวดาก็อยากไปช่วยตามคนดีๆมาเข้าเขากลับไปบ้านก็สะอาดระเบียบที่บ้านเขาบ้านเขาก็เจริญบ้านเขาก็จะต้องรวยยายก็ชี้อย่างนี้และเมื่อบ้านเขาก็เจริญบ้านเขาก็รวยวัดเราก็น่าเข้าเพราะฉะนั้นแล้วตัวเข้ามาถึงวัดก็ทำตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดเพราะเขากินข้าวเสร็จปุ๊บเลี้ยงมาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านเลี้ยงล้านกินข้าวปุ๊บเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ทันทีคือช่วยกันล้างจานทั้งร้านล้างร้านร้อยใบล้านใบก็ช่วยกันล้างแล้วก็ช่วยกันกวาดวัดเพราะฉะนั้นมาร้อยก็เป็นเจ้าหน้าที่ร้อยมาล้านก็เป็นเจ้าหน้าที่ล้านและเมื่อเป็นอย่างนี้ธรรมะก็เจริญเติบโตในใจเขาก็จะต้องมีคนใจหยุดเข้าถึงธรรมตามหลวงปู่ที่ว่าไว้นั่นแหละแล้วยังไงจากมาร้อยเป็นเจ้าหน้าที่ร้อยมาล้านเป็นเจ้าหน้าที่ล้านก็กลายเป็นว่ามาร้อยก็เป็น

ล้านเมื่อเป็นเจ้าของวัดพระธรรมกายแล้วอีกหน่อยก็เป็นเจ้าของวัดทั่วประเทศไทยแล้วก็จะเป็นเจ้าของวัดพุทธศาสนาไปทั่วโลกและไอ้อย่างนี้แหละวิชาธรรมกายจึงจะไปทั่วโลกตามที่หลวงปู่ท่านได้มอบเอาไว้ให้สิ่งเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นกำลังใจให้หลวงพ่อฝึกตัวแล้วก็ช่วยคุณยายช่วยหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ของเราก็ฝึกพวกเรากันมาอย่างนี้แหละหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสิ่งต่างๆเอาไว้ที่ว่ามาเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำสอนของหลวงพ่อหรอกเป็นเรื่องเก็บเอาที่จากของคุณยายให้ไว้จากที่หลวงปู่ให้ไว้ที่หลวงพ่อครูแม่ใหญ่ให้ไว้กับที่ตัวเองได้ทำความเข้าใจแล้วก็เอามาฝึกฝึกแล้วได้หมดไหมก็ฝึกได้ระดับหนึ่งที่ตัวเองพอใจมั่งตัวเองก็ยังไม่พอใจมั่งแต่อย่างน้อยข้าพเจ้าได้นำมาฝึกแล้วก็เห็นผลมาตามลำดับมากบ้างน้อยบ้างก็เลยเก็บมาเป็นสาระรวมเอาไว้เพราะเราสวดธรรมจักรกันมาแล้วพุทธองค์เทศธรรมจักรครั้งนั้นมีผู้ฟัง5ท่านฟังจบเข้าใจหมดทั้ง5ท่านแต่ทำได้ทันทีเพียงท่านโกณฑัญญะนั่นน่ะอัญญาสิวัตโภโกณฑัญโญใช่เลยโกณฑัญญะที่เธอเห็นนั่นน่ะใช่แล้วเป็นพระโสดาบันกันตรงนั้นล่ะอีก4ท่านเข้าใจไหมเข้าใจแต่แค่เข้าใจยังทำไม่ได้เมื่อยังทำไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงต้องทรงติวเข้มให้แล้วก็นาวันหนึ่งได้นาวันละองค์ละองค์ครบ4วัน4องค์ที่เหลือจึงได้นี่พุทธองค์ติวเข้มให้ถ้าพุทธองค์ไม่ติวเข้มให้ก็คงจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควรทำไมเพราะในการแก้ไขนิสัยตัวเองทั้งสะอาดและระเบียบและวิธเรื่องอะไรก็ตามที1ฝากด้วยถ้าไม่มีครูกำกับมันยากต่อให้อ่านพระไตรปิฎกหมดตู้ก็ยาก 1. ต้องมีครูกำกับ 2. แล้วก็ฟังคำสอนให้ชัดๆด้วยถ้าไม่ชัดไม่ได้หรอกฟังให้ชัดนะชัดแล้วจบไม่จบหรอกเอาไปตรองแล้วตรองอีกทุกขั้นตอนยิ่งครูให้ชาร์จให้อย่างที่หลวงปู่ให้ไว้ฐาน7ฐานไปดูให้ดีเอาไปตรองแล้วตรองอีกให้ชัดชัดแล้วเอาไปปฏิบัติเอาไปปฏิบัติจนกระทั่งแก้ไขนิสัยตัวเองได้แก้ไขยังไม่พอให้มันฝังลึกลงไปติดสันดานลงไปด้วยไอ้แก้ไขจนทั้งติดสันดานน่ะมันอะไรพวกเราชอบพูดกันบวชแล้วก็มีอุบาสกอุบาสิกาก็มีมาวัดทำไมมาสร้างบารมีสร้างบารมีสร้างอะไรเดี๋ยวก็จะเงียบสร้างบารมีสร้างอะไรถ้าพูดเพราะๆก็มาฝึกนิสัยสิมาแก้นิสัยสิถ้าพูดภาษาทัตตะชีโวสร้างบารมีทำอะไรมาดัดสันดานครับดัดสันดานบารมีที่เราเมื่อกี้ในการเนี่ยอธิษฐานทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีถ้ายังท่องอยู่อย่างนี้ก็เหมือนท่องธรรมจักรไปไม่ถึงไหนถ้าทานบารมีจะดัดสันดานขี้หวงขี้ตรณีนั่นแหละให้มันเด็ดขาดไปได้สันดานนั่นเนี่ยนะทานบารมีมาละศีลบารมีถ้ายังไล่เป็นข้ออยู่ไม่จบหรอกศีลบารมีจะได้มาไงจะทำอะไรเอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจเราใส่ใจเขาเฮ้อไอ้อย่างเงี้ยใครทำ

0: กับเราเราไม่ชอบเพราะฉะนั้นไอ้อย่างเงี้ยเราก็อย่าไปทำกับใครเลยไอ้นรศีลวันนี้ก็ต้องถามตัวเองว่าไอ้ที่รักษาศีลจะมาเท่าไหร่เท่าไหร่เอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจเราใส่ใจเขาจริงไหมก็นี่ก็เป็นตัวอย่างคำว่าสร้างบารมีทั้ง10ข้อเอาไว้วันหลังค่อยมาว่ากันวันนี้ขอฝากสั้นๆไว้แค่นี้ละอ้อถ้าอะไรแล้วหนึ่งไม่ได้ครูกำกับยากนี่ถ้าคุณยายไม่กำกับหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ไม่กำกับวัดนี้ก็ไม่เกิดเราก็คงไม่ได้มานั่งรวมกันสองแล้วไม่ได้ฟังธรรมหมั่นฟังนั่นละหลวงพ่อท่านพูดบ้างคุณยายพูดบ้างหลวงพี่ทั้งหลายมาช่วยขยายมาช่วยซ้ำให้มั่งถ้าไม่ขยันฟังธรรมก็ไม่ได้ขยันแล้วไม่เอามาตรองก็ไม่ได้ตรองแล้วตรองอีกแล้วก็เอามาทำแม้วันนี้เนี่ยนี่ก็ทานบารมีทั้งหลายระดับอยู่นั่นเนี่ยแม้แต่กรวดน้ำก็ยังต้องมาคุยกันอย่างนี้ว่าข้างหลังมันมีอีกเยอะนะว่าอะไรเป็นอะไรนั้นกรวดน้ำวันนี้เนี่ยนอกจากเราทำบุญใหญ่แล้วเนี่ยนั่นแหละบรรพบุรุษที่รักษาพุทธศาสนามาถึงเราบรรพบุรุษที่รักษาประเทศมาให้เราบรรพบุรุษปู่ย่าตาทวดที่ปลูกฝังธรรมเนียมดีๆจนกระทั่งมาเรามานั่งทำบุญร่วมกันวันนี้ท่านเหล่านั้นบางท่านรักษาศาสนารักษาประเทศมาให้เราอย่างนี้บางท่านบุญท่านเยอะท่านรักษาอารมณ์มาได้ท่านก็ได้บุญเยอะไปเป็นเทวดานั่งยิ้มรอมองพวกเราอยู่บางพวกทำไปโทสะไปพ่อรบกับผู้ที่มารุกรานประเทศชาติรบกับพวกรุกรานศาสนาสร้างบุญมันก็แหละแต่กลายไปเป็นยักษ์แล้วไงล่ะรอพวกเรากรวดน้ำอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกรวดน้ำตั้งใจกรวดน้ำกันให้ดีอย่างที่ว่ามันนี่แหละเจ้าค่ะก็ฝากด้วยเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนั้นสรุปอยู่ในหนังสือเล่มนี้ช่วยไปอ่านด้วยเจ้าค่ะ
1: สาธุ
0: อ่านแล้วจะดียังไงก็นี่แหละจะกู้โลกกู้ภัยกู้ได้ด้วยมีสติทำความดีสากลความดีสากลมาจากไหนเอ้ยมีทั้ง5ข้อแต่ทั้ง5ข้อนั่นแหละอะไร1สะอาด2ระเบียบสะอาดกับระเบียบที่ยายให้มันนั่นแหละแล้วไงล่ะถ้าทำแล้วเป็นไงเดี๋ยวเหอะสะอาดกับระเบียบเดี๋ยวสุภาพเองสุภาพเองตรงเวลาเองแล้วสมาธิจะดีเองตกลงความดีสากล5ก็มาจากสะอาดและระเบียบของคุณยายแล้วสะอาดระเบียบของคุณยายมาจากไหนมาจากพุทธองค์กว่าหลวงพ่อจะมองออกหมดเข้าไปทั้งประ30ภาษามั้งสะอาดมาจากธรรมระเบียบมาจากวินัยพุทธองค์ตรัสไว้วันจะเข้านิพพานภิกษุเราเข้านิพพานเนี่ยไม่ตั้งใครเป็นศาสดาแทนเราธรรมะที่เราได้แสดงแล้ววินัยที่เราได้บัญญัติแล้วจะเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราธรรมะที่แสดงคือหลักการต่างๆในพุทธศาสนาวิธีการอยู่ในพุทธศาสนานั่นคือธรรมะนั่นคือวิธีทำให้ใจสะอาดวินัยที่บัญญัติดีแล้วขั้นตอนต่างๆในการทำความสะอาดเรียกว่าวินัยคุณยายเข้ามาปรับเป็นระเบียบในการทำความสะอาดเพราะฉะนั้นสะอาดกับระเบียบมาจากคำว่าธรรมะและวินัยของพุทธองค์และธรรมะวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่านี้คือศาสดาแทนพระองค์ถ้าจะพูดปัจจุบันนี้วัฒนธรรมชาวพุทธว่าด้วยสะอาดระเบียบคือศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็บูชาพระพร้อมๆกันเจ้าค่ะ

การเรียนบาลีนะคะก็เหมือนกับการปฏิบัติธรรมอย่างนึงนะคะเป็นน้องๆของการนั่งสมาธิเลยค่ะเพราะว่าเราได้อยู่กับพระรัตนตรัยนะคะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในบทเรียนของเรานะคะได้เรียนธรรมะนะคะแล้วก็ได้อยู่กับท่ามกลางบัณฑิตนักปราชญ์นะคะอยู่กับหมู่สามเณรแล้วก็พระภิกษุพระ

0: สวัสดีค่ะหมอจอยนะคะชื่อแพทย์หญิงกมลนัทวิวัฒน์พงศ์กิจอายุ46ปีค่ะเป็นแพทย์ GP ค่ะอยู่คลินิกใจใสค่ะถนนใหญ่หน้าวัดพระธรรมกายนะคะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องยถินยถินที่เป็นภาคยถินค่ะเด็กหญิงอุญญพัฒน์วิวัฒน์พงศ์กิจตอนนี้อยู่ม.3โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตค่ะ
0: เข้าวัดมาตั้งแต่ปี48ค่ะเป็นคนที่ทำอะไรสม่ำเสมอแรกๆก็จะมาวัดทุกอาทิตย์พอเราได้เข้าใจการสร้างบารมีแล้วก็มาวัดทุกวันเลยค่ะสั่งสมบุญทุกบุญทั้งกำลังทรัพย์กำลังกายแล้วก็กำลังสติปัญญาค่ะอย่างการทำทานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะขาดไม่ได้ก็ทุกวันเนี่ยก็จะแต่ก่อนก็จะตักบาตรทุกวันบางทีก็มาหอฉันนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็คือมีกิจกรรมเยอะตอนเช้าก็จะยุ่งมากก็จะพาลูกเนี่ยมาหย่อนตู้ทุกตู้ที่เจดีย์แล้วก็เวียนประทักษิณตอนเย็นค่ะ

แล้วเราก็จะมีการทำบุญเนี่ยรายวันเนาะทุกวันแล้วก็ทุกวันพระก็จะนำปัจจัยเข้าห้องบริจาคเข้ากองกฐินแล้วก็ปัจจัยหัก 15% ของเงินเดือนเนี่ยก็จะเข้ากองกฐินเหมือนกันทุกเดือนค่ะแล้วก็พอมีน้องกฐินนะคะก็พยายามจะชวนน้องเนี่ยพาน้องมามาวัดมาทำบุญสั่งสมบุญทุกๆบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับพระธรรมญาตาที่เด็กเล็กๆเนี่ยสามารถทำได้นะคะก็พาเขามาทุกปีเลยตั้งแต่เกิดนะคะแล้วก็พอเขาอายุ2ขวบเนี่ยก็พาเขามาทุกวันอาทิตย์มาเฝ้าดูพี่ๆยุวชนต้อนรับประธานสงฆ์ต้อนรับหลวงพ่อพอ4ขวบเนี่ยก็พาสมัครเป็นยุวชนต้อนรับประธานสงฆ์แล้วในช่วงปีนั้นเนี่ยมีประกาศรับสมัครนักแสดงเด็กช่วยงานสื่อธรรมะนะคะก็น้องกฐินก็ไปสมัครค่ะหลวงพี่ท่านก็ถามว่าทำอะไรได้ก็บอกว่าสวดธรรมจักรได้ท่านก็เลยบอกว่าอ่ะไปสวดพาหุงด้วยก็ให้เวลา1อาทิตย์ก็ไปฝึกสวดมาก็มาอัดเทปอัดคลิปนะคะสวดธรรมจักรสวดพาหุงส่งเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันแล้วต่อมาก็จะมีคลิปกาลามสูตร10ข้อคลิปวันนี้วันพระนะคะที่น้องกฐินได้รับบุญในช่วงอายุ4ขวบ5ขวบค่ะDOU นะคะน้องตอนนั้นอายุ7ขวบก็ตามมาเรียนด้วยค่ะทีนี้คุณแม่ก็ไปรับบุญเป็นผู้ช่วยพระอาจารย์วิชาธรรมจักรอยู่6ปีแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าสาธุชนก็สามารถเรียนบาลีได้ก็เลยสมัครเรียนน้องก็เลยสนใจขอตามมาเรียนด้วยค่ะหลังเลิกงานนะคะช่วงบ่ายก็มาเรียนกับสามเณรค่ะสามเณรท่านก็จะมีเรียนทั้งภาคเช้าภาคบ่ายแล้วก็ภาคค่ำนะคะพระอาจารย์ท่านก็จะสอนสามเณรไปด้วยแล้วก็เมตตาให้โยมเนี่ยได้เข้ามานั่งเรียนด้วยนะคะโยมก็นั่งอยู่ข้างหลังกันค่ะทีนี้ที่มาเรียนเนี่ย

0: ก็เพราะว่าพอเรารู้ข่าวแล้วว่าสาธุชนสามารถเรียนได้เนี่ยด้วยความที่ปลื้มอยู่แล้วเนี่ยทุกๆปีที่มีงานมุทิตาเราเห็นสามเณรกล่าวสุนทรพจน์ก็รู้สึกโอ๊ยน่ารักน่าเอ็นดูเห็นพระมหาปทเก้าเนี่ยท่านมาเนี่ยก็รู้สึกแบบว่าดูแบบท่านเรียกว่าดูเหมือนท่านเป็นซูเปอร์สตาร์เลยหรือถ้าให้เหมาะสมเนี่ยก็คือเหมือนท่านเป็นพระจันทร์ในยามราตรีค่ะดูโดดเด่นดูสง่างามสำหรับพระเนี่ยท่านเรียนบาลีเนี่ยก็คือท่านนำไปใช้ได้เพราะว่าหน้าที่ของท่านคือการเผยแผ่แต่สำหรับโยมเนี่ยพัฒน์บาลีศึกษาเนี่ยสำหรับโยมเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับการได้ถวายดอกไม้บูชาธรรมหลวงพ่อซึ่งเป็นดอกไม้ที่ไม่เหี่ยวเฉาเป็นดอกไม้แห่งเกียรติยศที่เราจะถวายให้กับวัดพระธรรมกายค่ะแล้วก็ด้วยความที่แต่ก่อนเนี่ยเคยช่วยงานเป็นผู้ช่วยพระอาจารย์วิชาธรรมจักรนะคะ DOU ก็เลยแบบว่ามีความสนใจทางด้านเรื่องการศึกษาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะปฏิวัติคำว่าบาลีเนี่ยเรียนยากพอคิดว่าทำไมภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาถึงสามารถสอนให้มันสนุกให้มันน่าสนใจได้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีความรู้ความสามารถเนี่ยเราจะนำความรู้ตรงนี้เนี่ยไปปรับทำอะไรได้บ้างเป็นสื่อหรือเป็นการ์ตูนเพื่อให้ภาษาบาลีเนี่ยมันง่ายขึ้นค่ะปัจจุบันนะคะคุณแม่กับน้องกฐินก็เรียนบาลีศึกษาประโยค4ค่ะเรียนมาด้วยกันตลอดนะคะเรียกว่าเป็นคู่หูเป็นบัดดี้ช่วยกันเรียนค่ะการที่เรามาด้วยกันเนี่ยก็คือว่าทำให้เราเนี่ยช่วยกันอ่านช่วยกันติวช่วยกันฟังนะคะอันนี้ก็จะได้เปรียบกว่ามานั่งเรียนคนเดียวค่ะทำให้เรียนสนุกขึ้นค่ะ
1: ตังตุตังยังตุนั้นนิวัตเตตุงเพื่อให้กลับอัสสโกสีได้อ่านแล้วอิติว่า
0: ทุกวันนี้ก็ได้ทำคลิป YouTube นะคะเพื่อช่วยในการสำหรับคนที่เรียนประโยค1 2ค่ะก็ได้ทำคลิปไปแล้วก็คิดว่าจะเรียนต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเรามีความสุขอยู่กับการเรียนนะคะคือทุกๆความสำเร็จเนี่ยมันเริ่มจากความพอใจก่อนคือเราพอใจเรามีฉันทะเนี่ยแล้วเราก็มีความเพียรเพราะว่าเป็นอุปนิสัยอยู่แล้วที่ว่าเราอ่ะเป็นคนทำอะไรสม่ำเสมอเมื่อเรามีความเพียรแล้วเราก็มีจิตตะนะคะมีความใส่ใจเพราะบาลีเนี่ย3วันจากเป็นอื่นก็ต้องอ่านทุกวันนะคะสุดท้ายก็ต้องมีวิมังสาก็คือว่าเราก็ต้องฝึกทำด้วยการที่เรามาฟังพระอาจารย์แปลอย่างเดียวเนี่ยจะไม่เหมือนกับการที่เราเนี่ยฝึกอ่านฝึกทำเองฝึกทำข้อสอบด้วยตัวเองเราก็ต้องส่งให้พระอาจารย์เนี่ยท่านตรวจสอบอีกทีแก้ไขแนะนำข้อบกพร่องอีกทีนึงค่ะการเรียนบาลีนะคะก็เหมือนกับการปฏิบัติธรรมอย่างนึงนะคะเป็นน้องๆของการนั่งสมาธิเลยค่ะเพราะว่าเราได้อยู่กับพระรัตนตรัยนะคะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในบทเรียนของเรานะคะได้เรียนธรรมะนะคะแล้วก็ได้อยู่กับท่ามกลางบัณฑิตนักปราชญ์นะคะอยู่กับหมู่สามเณรแล้วก็พระภิกษุพระอาจารย์นะคะหลังจากที่เรียนบาลีแล้วนะคะก็พาน้องกฐินไปบูชาเจดีย์ต่อนะคะก็พาไปหย่อนตู้ทุกตู้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตอนเช้าเราจะต้องตักบาตรหรือไปหอฉันเราก็เปลี่ยนมาทำบุญตอนเย็นแทนซึ่งหลวงปู่เนี่ยก็บอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาเนี่ยเวลาทำบุญเนี่ยให้อธิษฐานเอาสิว่าทานที่ข้าพเจ้าตั้งใจไว้ดีแล้วนี้ขอถวายเดชมุสงขอพระสงฆ์ท่านผู้ใดผู้หนึ่งผู้เป็นพระอรหันต์อรหันต์ผู้ใดผู้หนึ่งผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเป็นพระอรหันต์อรหันต์เป็นอายุพระพุทธศาสนาขอจงมารับทานของข้าพเจ้าด้วยเถิดคุณแม่ก็พาน้องกฐินทำแบบนี้ทุกวันนะคะตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยก็คือเรียกว่าการเงินของเราเนี่ยไม่เคยขาดไม่เคยพร่องนะคะ
2: น้องกฐินเข้าวัดมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่พามาทำบุญตั้งแต่เด็กก็เลยคุ้นเคยกับภาษาบาลีค่ะพอตอน4ขวบที่วัดมีสวดธรรมจักรก็เลยฟังแม่สวดได้ค่ะพอโตขึ้นมาอีกก็ได้รู้ว่ามีเรียนบาลีค่ะได้เห็นพระเนนที่หลวงปู่เรียนธรรม9ท่านเดินอยู่บนพรมแดงรู้สึกว่าเท่มาก

ากเป็นแบบนั้นบ้างแต่พอโตขึ้นก็ได้รู้ว่าสาธุชนก็เรียนได้แล้วคุณแม่ก็กำลังจะมาเรียนก็เลยตามคุณแม่มาค่ะอยากจะเป็นเหมือนพระประโยคเก้าแบบท่านบ้างก็หลังเลิกเรียนก็มาเรียนบาลีต่อเรียนกับพระอาจารย์2ชั่วโมงแล้วตอนกลางคืนก็มีคุณแม่ติวให้ในเรื่องที่ยังไม่ค่อยเข้าใจตอนนี้ก็สอบได้ม.2-3แล้วค่ะเพราะว่าคุณแม่ช่วยติวช่วยทำให้เราจะถึงสอบผ่านตอนแรกคุณแม่บอกว่าไม่ได้อยากให้เรียนบาลีเพราะกลัวว่าหนูจะทำงานที่โรงเรียนไม่โอเคก็เลยไม่อยากให้เรียนบาลีแต่ว่าพอได้มาเรียนแล้วก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนรู้ว่าหนูทำได้ค่ะ

ได้มาเยือนกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

ในการนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัตรเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชา

โลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาบ่อยครั้งที่เรามักจะเห็นเพื่อนนักปฏิบัติธรรมด้วยกันเขามักจะลดการพูดคุยเรื่องต่างๆแต่จะอยู่กับตัวเองนิ่งๆเงียบๆเฉยๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ่าพอเราไปถามเขาก็จะบอกว่าตรึกธรรมะอยู่สำหรับนักปฏิบัติธรรมใหม่เคยสงสัยไหมคะว่าตรึกธรรมะคืออะไรแล้วก็ทำยังไงถึงเรียกว่าตรึกธรรมะในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาอธิบายถึงเรื่องของการตรึกธรรมะไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ตรึกก็คือการนึกถึงดวงใสๆอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือสิ่งที่เรารักถ้าคุ้นเคยมากเห็นจนเจนตาก็จะนึกได้ง่ายรักมากก็นึกได้ง่ายเหมือนกันให้นึกคล้ายๆอย่างนั้นไม่ใช่เพ่งลูกแก้วไม่ใช่ไปเค้นภาพให้นึกเบาๆสบายๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกไปเรื่อยๆอย่างสบายๆไม่ต้องเร่งร้อนทำใจให้ใสบริสุทธิ์เยือกเย็นแม้ไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแล้วก็นึกให้ต่อเนื่องอย่าให้เผลอจนกระทั่งใจแวบไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าอดไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ก็ปล่อยมันไปช่างมันอย่าไปรำคาญอย่าไปกังวลอย่าไปคิดว่าความฟุ้งเป็นอุปสรรคต่อการนั่งไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นเฉยๆคือพอรู้ตัวเราก็ดึงใจกลับมาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆ

อีกทั้งการตรึกธรรมะบ่อยๆก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างง่ายๆอีกด้วยดังนั้นถ้าเราหมั่นตรึกธรรมะให้ได้อย่างเบาสบายทั้งนั่งนอนยืนเดินหมั่นสั่งสมความละเอียดความบริสุทธิ์ของใจไปเรื่อยๆเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไปว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมคะการเกิดธรรมะก็คือการนึกนิมิตอย่างเบาๆสบายๆนึกได้ชัดแค่ไหนก็พอใจแค่นั้นซึ่งความพอใจนี้จะนำไปสู่ความพอดีและความพอดีก็จะนำไปสู่การหยุดนิ่งที่สมบูรณ์ได้

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ย

่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในพระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากถ้าเดินขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราวัดตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดก็ประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์เองง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัว

เราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนะแล้วอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่ลัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายตั้งสบายสบายตั้งใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายตั้งใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากใจหยุดใจนิ่งใจใจอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรามันมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะเลยเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆ นุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็น

เย็นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเลยจ้ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็จะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังแห่งความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ในจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำ

ในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการ

ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวง

งเป็นผู้ปราศจาก

จงเป็นผู้ปราศ

อย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพร

จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคม

0: คมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาและพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานประจำวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีนะคะณหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกณขณะนี้เลยค่ะและตลอดช่วงของการถ่ายทอดสดนี้นะคะอยู่กับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยและดิฉันกนกวรรณชันกีฬาค่ะ
0: ครับเช่นเคยครับคุณผู้ชมกิจกรรมงานบุญนี้ดูแล้วก็ขอให้ใจผ่องใสนะครับไม่กังวลนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาในท่านคุณบุญครับสวดธรรมจักรปาวัตนสูตรด้วยจิตที่ผ่องใสแล้วก็ขอให้ชนะทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากกิเลสภายในใจของเรานั่นเองครับ
1: ค่ะช่วงนี้ก็บรรยากาศรวมๆของโลกเราก็เริ่มมีภัยธรรมชาติต่างๆที่คุกคามเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรักษาใจของตัวเราเองด้วยเนาะก็อย่าเกิดความวิตกกังวลมากจนเกินไปแต่ว่าให้ตระหนักรู้นะคะว่าเราควรที่จะดูแลตัวเราเองอย่างไรก็อย่าปล่อยใจไปตามกระแสข่าวเยอะเนาะจริงๆนะเพราะว่าอ้าวเธอปล่อยใจหรอที่ยิ้มนี่คืออะไร
0: คุณก็บอกว่าวันนี้ดูมีสาระ
1: ทุกทีฉันไร้สาระ
0: ไม่ได้คุณผู้ชมไร้สาระหมายถึงว่าวันนี้ปกติมีสาระอยู่แล้วก็มีสาระยิ่งขึ้นไป
1: ฟ้องขอฟ้องวันนี
0: ้งั้นรณกรขออนุญาตเข้าสาระธรรมดีกว่านะคุณกนกวรรณ
1: ได้เข้าเลย
0: เรามาเล่าเรื่องราวจากพระไตรปิฎกกันดีกว่าครับ
1: ค่ะไม่เสียเวลานะคะช่วงนี้ก็เช่นเคยนำมาฝากกันนะคะเรื่องราวอานิสงส์ของการถวายข้าวใหม่ค่ะเป็นเรื่องราวของพระอรหันต์องค์นึงนะคะชื่อพระสุจินติตะเถระค่ะท่านเนี่ยเล่าประวัติในการสร้างบารมีของท่านในอดีตชาติเอาไว้นะคะว่าชาติหนึ่งเราเป็นชาวนาอยู่ในพระนครหงสาวดีเลี้ยงชีพด้วยกสิกรรมเลี้ยงดูเด็กๆก็ด้วยกสิกรรมนั้นครั้งนั้นหาของนาของเราเนี่ยสมบูรณ์ดีข้าวของเราออกรวงแล้วเมื่อถึงเวลาข้าวแก่ดีแล้วเราคิดอย่างนี้ว่าเป็นการไม่สมควรที่เราจะบริโภคก่อนที่จะได้ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ค่ะ
0: ทีนี้นะครับท่านก็กล่าวต่อไปนะครับว่าเมื่อคิดเช่นนี้แล้วเราเป็นผู้ร่าเริงมีใจประกอบด้วยปีตินำเอาข้าวใหม่มาจากนาเข้าไปเฝ้าพระปฐมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระมุนีข้าวกล้าสมบูรณ์ทั้งพระองค์ก็ประทับนั่งอยู่ณที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาจักษุขอพระองค์จงทรงพระกรุณารับเถิดพระบรมศาสดานะครับก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฐมุตตรเนี่ยก็ได้ตรัสว่าทานที่ให้ในสงฆ์ย่อมมีผลมากข้าวกล้าของท่านนี้ก็เช่นเดียวกันควรให้ในสงฆ์นำเอาภิกษุทั้งหลายไปสู่เรือนของตนแล้วจงถวายสิ่งที่มีอยู่ในเรือน

0: ซึ่งท่านได้ตกแต่งแล้วเพื่อภิกษุสงฆ์เถิด
1: ท่านก็กล่าวอีกนะคะว่าเราจึงนิมนต์ภิกษุทั้งหลายไปในเรือนได้ถวายสิ่งที่เราตกแต่งไว้ในเรือนแด่ภิกษุสงฆ์เพราะกรรมที่เราทำไว้ดีแล้วนั้นและเพราะความตั้งเจตนาไว้เราละร่างมนุษย์แล้วได้ไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์วิมานทองงามผุดผ่องสูง60โยชน์กว้าง30โยชน์บุญกรรมได้สร้างไว้อย่างงามแล้วเพื่อเราณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นเราได้เสวยราชสมบัติในเทวโลก 3,500 ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ500ครั้งและได้เป็นพระเจ้าประเทศราชโดยขนานนับไม่ได้เราท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ได้ทรัพย์นับไม่ได้เราไม่มีความบกพร่องในโภคสมบัติโภคสมบัติเลยนี้เป็นผลแห่งข้าวใหม่ยานช้างยานม้าวอและคานหามเราได้ทุกสิ่งนี้เป็นผลแห่งข้าวใหม่ผ้าใหม่ผลไม้ใหม่โภชนะมีรสอันเลิศใหม่เราได้ทุกอย่างนี้เป็นผลแห่งข้าวใหม่ผ้าไหมผ้ากำพลผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายเราได้ทุกอย่างนี้เป็นผลแห่งข้าวใหม่หมู่ทาสีหมู่ทาสและนารีที่ประดับประดาอย่างสวยงามเราได้ทุกจำพวกนี้เป็นผลแห่งข้าวใหม่ค่ะ
0: จากนั้นนะครับพระเถระก็ได้กล่าวเล่าให้ฟังต่อไปด้วยความปีตินะครับว่าหนาวหรือร้อนไม่เบียดเบียนเราเราไม่มีความเร่าร้อนอันหนึ่งทุกทางใจไม่มีในหทัยของเราบัดนี้ชาตินี้เป็นชาติหลังสุดภพสุดท้ายกำลังเป็นไปเราได้ถวายข้าวใหม่ในหมู่สงฆ์ผู้ประเสริฐสุดยอมเสวยอานิสงส์8ประการคือเราเป็นผู้มีผิวพรรณผุดผ่องมียศมีโภคทรัพย์มากมายใครๆรักไม่ได้มีอาหารมากทุกเมื่อมีบริษัทนะครับก็คือหมายถึงบริวารไม่ร้าวรานกันทุกเมื่อก็คือไม่ทะเลาะกันนั่นเองนะฮะสัตว์ที่อาศัยแผ่นดินล้วนยำเกรงเราเราได้ทยธรรมก่อนจะในท่ามกลางสงฆ์หรือเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดก็ตามเราได้เสวยอานิสงส์เหล่านี้เราได้ถวายข้าวใหม่ในหมู่สงฆ์ในกับที่แสนแต่กับนี้เราได้ถวายทานใดด้วยทานนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยก็คือหมายถึงไม่ไปสู่นรกนะครับไม่เป็นเปรตไม่เป็นไปเป็นเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานนั่นเองนี่ก็เป็นอานิสงส์จากการถวายข้าวใหม่นะครับของพระอรหันตเถระที่ท่านได้ทำกิเลสอสวะให้สิ้นไปได้เข้าสู่จุดสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะสูงที่สุดนั่นก็คือเราได้บรรลุมรรคผลนิพพานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมั่นทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนากันดีกว่านะคะอ้าวเดือนกรกฎาคมแล้วใกล้ถึงวันเข้าพรรษาแล้วใช่ไหม
0: ถูกต้องฮะนับถอยหลังเนาะก่อนเข้าพรรษาเรานะก่อนนับถอยหลังไปที่วันอาสาฬหบูชา
1: เพราะว่า
0: วันที่พระบรมศาสดาได้ประทานบทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตร
1: เอาเราเริ่มต้นสวดวันแรกก็คือวันอาสาฬหบูชานะ
0: ถูกต้อง
1: ใช่ค่ะ
0: จนตอนนี้เราก็จะได้นับถอยหลังนะครับนับไปนับมาตอนนี้10ปีแล้วเนาะ
1: 10ปี
0: แสดงว่า
1: เราเริ่มต้นปี2559
0: ก็แสดงว่าตอนรณกรอายุ29ขวบพอดี
1: ทำไมต้องพูดเรื่องอายุบ่อยๆพอแล้ว
0: เนี่ยเสียงในหัวรณกรยังมากว่าไม่ต้องพูดเรื่องอายุได้ไหม
1: เธออย่าแพ้เสียงในหัว
0: ไม่มันเป็นการเจริญอันนี้ไงมรณานุสติ
1: ค่ะ
0: ว่าเราก็เข้าใกล้ความตายไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนึกถึงความตายยังวันนี้อ้าวต้องนึกถึงนะตั้งแต่เช้า
1: ไม่นึก
0: ยัง
1: ไม่ว่าง
0: ไม่ว่างจะ
1: ไม่ว่างนึก
0: นั่นแหละกันก่อนก็ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะยังไม่ว่างนึกถึงความตาย
1: ใช่ไหมไม่ใช่เราอ่ะยังไม่ว่าง
0: อ๋อยังไม่ว่างนะอ่ะดังนั้นลองดูนะฮะจะได้ตั้งสติแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตนั่นเองอ่ะติดแฮชแท็กกันครับคุณผู้ชมแฮชแท็กที่อยากชวนคุณผู้ชมติดถูกต้องครับก็คือแฮชแท็กเข้าพรรษาเนาะแล้วก็แฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายพระตาหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทาน
1: เยอะหน่อยแต่เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะ
0: ครับ
1: ค่ะเลือกเอาว่าอยากจะติดแฮชแท็กอะไรนะคะก็ติดแฮชแท็กมาได้เลยสำหรับช่องทางการแสดงความคิดเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง Facebook ก็ดี YouTube ก็ดีนะคะคอมเมนต์กันมาแล้วก็ติดแฮชแท็กมาด้วยนะคะประกาศรายชื่อของเดือนที่แล้ว
0: ครับผม
1: หมด3ตัวมาเลย
0: ตันทาราดัมแทมแทมแทม
1: แท
0: มแอนแอนแอนเออหมด3ตัวแอนแอน
1: แอนโอ้ไม่รับมุกเลย
0: เอ้วันนี้เหมือนจะดีเลยนะ
1: ประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเดี๋ยวขึ้นรายชื่อให้ที่หน้าจอนะคะท่านคุณผู้ชมที่โชคดีนะคะได้วัดพลังบุญกันแล้วนะคะ

0: ก็สามารถที่จะติดต่อรับของรางวัลได้ที่คุณทิพวรรณนะคะที่คุณใครนะใครได้รางวัล
1: คุณกนิษฐาฮะ
0: ค่ะ
1: บุพาวร
0: ค่ะอันนี้ทาง
1: Facebook Fanpage ครับ
0: ส่วนทาง YouTube คือ
1: คุณสิริวรรณมโนสมุทร
0: ค่ะ
1: 9045ครับใช้ username นี้เนาะทาง YouTube ครับ
0: ค่ะโอเค
1: พร้อมแล้วกายพร้อม
0: ใจพร้อม
1: ใจพร้อมถึงเวลาแล้วครับเราไปรับฟังความสำคัญของการถวายสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันเรียนเชิญครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น
3: เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานบดีทั้งหลายบดีทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
4: ตติยามปิมะยังพัน

0: ยาติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

から、เรียนท่านฐานะบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกรมิตรสุมิตรด่านวณิชและกรมิตรพรสิทธิ์ด่านวณิชอันทำไม

0: ัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรัตตัง
0: ทีฆรัตตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ

0: เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อันธรรมยังปินดาปาตะธาตุปฏิกูละปะเจเวคณาปาทังพระนามาเสน

0: เชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วาตเมธานัง
1: วาตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถ
1: ิดออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถ
0: ิดเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

0: ุณผู้ชมคะขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะคะเรียนเชิญทุกท่านเลยส่งใจมายังศูนย์กลางพิธีณขณะนี้นะคะและจะได้ร่วมกันน้อมถวายพระทหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์นะคะที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงณขณะนี้เลยค่ะก็สร้างความปลื้มปิติใจกันไปทั่วโลกเลยนะคะและในช่วงนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้ร่วมกองบุญถวายพระทหารประจำวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะโดยเมนูพระทหารวันนี้นะคะมีแกงส้มผักรวมปลาช่อนทอดผัดคะน้าฮ่องกงหมูกรอบไก่ทอดครีมมะนาวยำเล็บมือนางน้ำพริกหนุ่มผักสดแล้วก็แคบหมูค่ะ
1: ครับผมอ๋อแล้วก็ส่วนเมนูพระทหารเพื่อสุข

0: ครับนะครับก็มีต้มจืดผักโขมฟองเต้าหู้ครับซุปมะเขือผักสดแล้วก็มีไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะจะเป็นแบบไก่เจนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีผัดมันฝรั่งซุปขนมหวานครับถั่วดำต้มกะทินั่นเอง
1: นะคะวันนี้ดูผ่านทางหน้าจอ GBN by DMC นะคะเห็นเยาวรุ่นเยอะเลยอะ
0: อะไรนะ
1: เยาวรุ่น
0: อันนี้สับใหม่ใช่ไหม
1: น่ารักอ่ะเห็นแล้ว
0: คุณกนกวรรณเป็นผู้บัญญัติศัพท์ใหม่นะรณกรชอบ
1: อดยิ้มไม่ได้เลยนะ
0: ย
1: ื
0: นยันอีกหนึ่งเสียงครับคุณผู้ชมทั่วโลกนะครับคือคุณกนกวรรณในขณะที่นั่งดูจอไปเนี่ยโอ้หัวใจนางงามเนี่ยทำงานทันทีอ
1: ่
0: ะ
1: รักเด็ก
0: รักเด็กจริงๆแบบโอ้พอเห็นเด็กคนนี้ก็โอ้เอ็นดูเด็กคนนี้ก็เอ็นดู
1: เออรักเด็กแต่ว่าไม่เลี้ยงเด็กนะ
0: เลี้ยงก็ได้นี่ไงอยู่ที่บ้าน1คนไงน้องสาธุอันนี้เด็กโอ้เด็กสร้างโลกเลยนะ
1: สาธุสาธุค่ะท่านผู้ชมนะคะคุณผู้ชมท่านใดอยากจะนำพระทหารมาถวายเรียนเชิญได้เลยนะคะหรือว่าจะร่วมบุญกันผ่านทางระบบออนไลน์ก็ได้เหมือนกันค่ะสามารถติดต่อนะคะร่วมบุญหรือว่าเป็นร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916ค่ะส่วนทางระบบออนไลน์ผ่านทางบัญชีนะคะธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี1521202087ค่ะทาง donate.dkcement.org นะคะแล้วก็ที่ LINE Official ค่ะ @ธรรมกายาค่ะ
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาทักทายผู้ชมทางโซเชียลมีเดียกันดีกว่าครับคุณกนกวรรณเริ่มจาก YouTube ก่อนไหมฮะหรือว่าอ่ะ Facebook ก่อนก็ได้เนาะFacebook นะครับอาทักทายคุณซันโอนะครับก็บอก well done ครับแล้วก็คุณอภิรักษ์บอกว่าสาธุสาธุครับคุณพรสุขบอกว่าสาธุค่ะคุณอรพิมก็สาธุมานะฮะคุณการทำดีบอกว่าอนุโมทนาบุญค่ะคุณ EF ก็ส่งอีโมจิประนมมือมาเนาะคุณบีพาก็สาธุค่ะคุณสริสาก็ส่งอีโมจิมานะครับประนมมือคุณพรสุขโอ้โหสาธุบ่อยมากเลยแล้วก็คุณสมพิษส่งอีโมจิมานะฮะคุณซาสุเกะโอ้โหส่งสาธุส่งดอกไม้มาให้รณกรกับคุณผู้ชมทั่วโลกนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็เป็นอีโมจิประนมมือด้วยคุณกนิษฐาบอกปลื้มบุญที่ได้ร่วมบุญในการถวายพระทหารค่ะแล้วก็แฮชแท็กวันเข้าพรรษาด้วยนะครับแต่วิธีการพิมพ์แฮชแท็กต้องเรียนคุณผู้ชมบางคนบอกเอ๊ะทำไมแฮชแท็กของพี่ไม่เห็นขึ้นเป็นเหมือนกับไฮไลท์
1: ตัวหนาๆใช่ไหม
0: ใช่ครับคือจะต้องเว้นวรรคหนึ่งครั้งครับแล้วก็แฮชแท็กข้อดีของการติดแฮชแท็กเนี่ยคือจะทำให้มีการจัดเรียงหมวดหมู่ของข้อมูลในโลกโซเชียลมีเดียที่ตอนนี้โอ้โหมันมีมหาศาลนะกับสองคือการเข้าถึงทำให้หลายๆคนเวลาที่สนใจเรื่องของการเข้าพรรษาสนใจเรื่องของการถวายพระทหารเนี่ยก็จะได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น
1: ใช่ค่ะเว้นวรรคในที่นี้ที่คุณรณกรบอกหมายความว่าพิมพ์ข้อความจบปุ๊บเว้
0: นวรร
1: คแต่พอติดแฮชแท็กพิมพ์แฮชแท็กแล้วไม่ต้องเว้นวรรคนะคะพิมพ์ต่อกัน
0: แต่เชื่อไหมว่าตัวนี้สวยสมวัยเนี่ยเขาทำกันเก่งนะ
1: สวยสมวัย
0: พูดไปถึงคุณแม่รณกรเองเดี๋ยวนี้ติดแฮชแท็กเก่งมากเลยเอ๊ะว่าแฮชแท็ก
1: เอาใจดิฉันมาทาง YouTube บ้างคุณแก้วตะวันนะคะติดแฮชแท็กมาเลยว่าเข้าพรรษานะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กพิธีถวายมหาสังฆทานค่ะคุณฟ้าใหม่นะคะสาธุนะคะติดส่งอีโมจิกันมาเยอะมากเลยนะคะคุณธัญรัตน์อนุโมทนาบุญด้วยนะคะพิธีถวายพระทหารค่ะแล้วก็มาถึงคุณปัญจรัตน์โมทนาสาธุค่ะเช่นกันนะคะคุณสะอาดบุญส่งอีโมจิมาเยอะเลยนะคะก็อย่าลืมที่จะติดแฮชแท็กกันมาด้วยนะคะ FC คุณ @FC นะคะบอกว่ากราบอนุโมทนาสาธุค่ะคุณจิ๋วจันทิมาพิธีกรสดชื่นเบิกบานใช่หรือเปล่า
0: หน้าบานไหมนะเดี๋ยวขออนุญาตดูกล้องอีกทีนึงตอนนี้รณกรมีบางคนเขาก็ทักน้องฮิมตอนนี้ดูสมบูรณ์ขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อถือว่าเป็นคำชมนะ
0: คำชมใช่ไหม
1: ถือเป็นคำชมอย่าไปคิดเป็นอย่างอื่น
0: เพราะว่าเป็นส่วนถีไงให้ไม่ให้ก็ให้อ
1: ย่าให้ท่องนะเดี๋ยวท่องไปท่องมากลายเป็นไม่ให
0: ้ท่องได้เพราะจากการฟังเพลงเนี่ยทุกวันเลย
1: ใช
0: ่ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้เก่งมากนะคะเป็นนักเรียนที่ดี
0: ครับไปช่วงนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปสั่งสมบุญจากธรรมสวรรค์ไมค์ครับบุญสำเร็จจากการฟังธรรมรายการธรรมะเพื่อประชาชนโดยหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่กันครับเป็นเชิญครับ

ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนามีทั้งความสุขภายนอกและความสุขภายในความสุขภายนอกหรือที่เรียกว่าความสุขทางกายบางครั้งอาจต้องทำตามกระแสกิเลสคือราคะโทสะและก็โมหะที่ทำให้อยากได้อยากมีแล้วก็อยากเป็นซึ่งเมื่อเป็นไปตามกระแสกิเลสแล้วก็ต้องเจือด้วยความทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนความสุขภายในหรือสุขทางใจนั้นเลิศกว่าความสุขภายนอกซึ่งพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้เราแสวงหาเป็นความสุขที่อยู่เหนือกระแสกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ความสุขชนิดนี้จะนำมาแต่ความเย็นกายเย็นใจแม้เป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็สามารถแสวงหาความสุขที่แท้จริงนี้ได้โดยเฉพาะธุรกิจกับจิตใจต้องพัฒนาควบคู่กันไปซึ่งความสุขภายในนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องทำความรู้จักจะพบเจอก็ต่อเมื่อปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงธรรมะภายในเท่านั้นนะจ๊ะมีพุทธวจนะที่ปรากฏในอังคุตตรนิกายเอกนิบาตว่าความเสื่อมญาติโภคะยศมีทุกข์มีโทษน้อยส่วนความเสื่อมปัญญามีทุกข์มีโทษมากกว่าความเสื่อมทั้งหลายความเสื่อมแม้เพียงเล็กน้อยใครๆก็ย่อมไม่ปรารถนาแต่สิ่งที่จะต้องไม่ให้เสื่อมและต้องรักษาไว้ให้ดีคือสติและปัญญาเพราะความเสื่อมทั้งหลายที่ก่อให้เกิดความหายนะและก่อให้เกิดทุกข์ที่ยิ่งไปกว่าความเสื่อมของสติและปัญญานั้นย่อมไม่มีสติและปัญญานั้นเป็นยอดแห่งสมบัติทั้งหลายเมื่อยังมีอยู่ถึงแม้จะเสื่อมจากสิ่งอื่นไปก็ยังสามารถแสวงหามาใหม่ได้แต่ปัญญาความรอบรู้โดยเฉพาะปัญญาที่ทำให้เข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมจะทำให้เรานะมีชีวิตที่สว่างไสวทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับวันนี้มีตัวอย่างของพระเถระผู้มีปัญญาสามารถนำพาตนให้ข้ามพ้นสังสารวัฏนี้ไปได้แม้ในยามวิกฤตซึ่งยากที่ใครจะสามารถทำได้ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราลองมาติดตามรับฟังกันดูเลยนะจ๊ะสมัยพุทธกาลมีพระเถระองค์หนึ่งชื่อว่าจันทนะก่อนที่ท่านจะมาเกิดร่วมยุคสมัยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอดีตชาติผ่านมาท่านเป็นผู้ที่ชอบสั่งสมบุญกุศลจนเป็นอุปนิสัยเพราะท่านรู้ว่าบุญเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดของสรรพสัตว์ทั้งหลายการจะได้โลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์ก็ล้วนได้มาด้วยอนุภาพบุญที่สั่งสมไว้อย่างดีแล้วทั้งนั้นย้อนไปในกัปปิสาร

เบ็ดแต่พัทธกัปนี้มันโลกว่างเว้นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเถระได้ถือกำเนิดเป็นรุกขเทวามีวิมานอยู่ที่ต้นไม้แห่งหนึ่งซึ่งการเกิดเป็นรุกขเทวานี้ก็จัดอยู่ในเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นเทวดาชั้นล่างเทวดาชั้นนี้ถ้าใส่ใจในบุญกุศลก็จะมีโอกาสทำความดีได้มากกว่าเทวดาชั้นสูงเพราะอยู่ใกล้กับภพภูมิของมนุษย์ใกล้กับเนื้อนาบุญคือพระภิกษุสมณเณรและชาติพระเถระเป็นลุกขเทวาท่านก็เป็นลุกขเทวาผู้มีสัมมาทิฏฐิใส่ใจในการสร้างบุญสร้างกุศลวันหนึ่งลุกขเทวานั้นได้เห็นพระสุทัศนะปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งพักอาศัยและปฏิบัติธรรมอยู่ในระหว่างซอกเขาเมื่อเห็นแล้วก็มีจิตเลื่อมใสในข้อวัดปฏิบัติอันงดงามของพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งความสงบสำรวมของสมณะนี้นะจ๊ะย่อมเป็นทางมาแห่งหนทางสวรรค์และพระนิพพานของผู้ที่ได้พบเห็นทีเดียวเมรุกเทวาได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็ได้นำดอกอัญชันไปบูชาพระองค์ได้บุญแห่งอามิสบูชาที่ทำด้วยจิตที่เลื่อมใสในครั้งนั้นทำให้ท่านได้ท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกไม่ได้ไปเกิดในภพภูมิอื่นเลยครั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามาบังเกิดขึ้นในโลกแล้วก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงเป็นที่พึ่งของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านก็ได้มาบังเกิดในตระกูลที่ผู้คนนับหน้าถือตาเป็นลูกของคฤหบดีมีทรัพย์สมบัติมากอาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถีมีนามจันทนะเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มก็ได้แต่งงานมีคู่ครองมีลูกน้อยสุทธิรักคนหนึ่งต่อมามีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอฟังจบเท่านั้นก็ได้บรรลุธรรมเข้าถึงกายธรรมพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันบุคคลในพระพุทธศาสนาหลังจากที่ท่านได้เข้าถึงความสุขภายในที่ยิ่งกว่าความสุขภายนอกแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายในการครองเรือนในการใช้ชีวิตคู่เลยยกทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดให้บุตรและภรรยาแล้วก็ออกบวชครั้นบวชแล้วท่านก็เป็นผู้ที่รักในการฝึกฝนอบรมตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนสหธรรมิกมีวัตรปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสโดยเฉพาะเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมท่านก็ปฏิบัติอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอและมักปรีกวิเวกปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าเพียงลำพังผมไม่สามารถบรรลุธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมได้จึงอยากจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อฟังธรรมและถามปัญหาในการปฏิบัติธรรมเมื่อคิดแล้วท่านก็กราบกรุงสาวัตถีฝ่ายอดีตภรรยาเก่าพอทราบข่าวการกลับมาของพระเถระก็รีบแต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามเพื่อไปต้อนรับหวังจะหวานล้อมให้พระเถระศึกออกมาด้วยมารยาของตนระหว่างการเดินทางของทั้งสองนั้นก็ได้ไปพบกันในระหว่างทางพอดีพอพบกันแล้วพระเถระก็ตั้งสติมั่นว่าเราจะไม่ยอมลุ่มหลงไปตามอำนาจกิเลสของนางอย่างเด็ดขาดจากนั้นก็ประคองสติ
หยุดใจไว้ในภายในเรามีสติสำรวมระวังอินทรีย์เป็นอย่างดีทำให้ใจของท่านหยุดนิ่งตั้งมั่นเป็นพิเศษในระหว่างที่อดีตภรรยาพร้อมกับลูกและบริวารกำลังเดินมาหานั่นเองท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในระหว่างทางนั้นนั่นเองแล้วก็เหาะขึ้นไปยืนในอากาศแสดงธรรมแก่อดีตภรรยาพร้อมทั้งลูกและบริวารได้ยังจังนางให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้นางสมาทานศีลและเจริญภาวนานี่ก็ถือว่าเป็นความรักและความปรารถนาดีอย่างถูกวิธีนะจ๊ะเพราะถ้าเรารักและปรารถนาดีต่อใครก็ตามอยากเขามีชีวิตที่มีแต่ความสุขอย่างแท้จริงก็จะต้องแนะนำให้เขารู้จักการนำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่างนี้แหละจึงจะเรียกว่ารักกันจริงเพราะถ้าทำอย่างอื่นก็ถึงถือว่ารักกันยังไม่ถูกทางพอไปถูกทางชีวิตก็ลุ่มดอนละโลกแล้วก็อาจมีอบายภูมิเป็นที่ไปได้พระเถระกลับมาถึงที่พักแล้วเพื่อนภิกษุเห็นว่าท่านมีผิวพรรณผุดผ่องกว่าทุกวันก็ถามว่าอาวุโสทำไมวันนี้ผิวพรรณท่านผ่องใสยิ่งนักท่านแทงตลอดสัจธรรมได้แล้วหรือพระเถระจึงตอบว่าภรรยาเก่าของผมแต่งตัวด้วยเครื่องประดับที่ทำด้วยทองแวดล้อมในหมู่ทาสีได้อุ้มบุตรเข้ามาหากับผมเวลาได้เห็นภรรยาผู้เป็นมารดาของบุตรกำลังเดินมากับผมก็เห็นบุตรและภรรยาย่อมไม่ดุดบ่วงที่พยายามมารดักเอาไว้กระผมนั้นเป็นผู้มีใจมั่นคงมีจิตมุ่งตรงต่อพระนิพพานโทษแห่งสังขารทั้งหลายก็ปรากฏขึ้นความเบื่อหน่ายในสังสารวัฏจึงมีแก่กระผมจิตของกระผมนั้นหลุดพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะขอท่านทั้งหลายจงดูความที่ทำเป็นของดีเลิศวิชา3อภิญญา6ผมได้แทงตลอดแล้วร่างกายที่สวยสดงดงามเห็นปานนี้ย่อมถูกจราพยาธิและมรณะครอบงำสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอพระจันทนเถระเป็นผู้ที่เข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องความเป็นจริงของชีวิตแม้จะเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งร่ำรวยแต่กลับมีจิตใจที่สูงส่งไม่ได้ยึดติดทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เป็นโลกิยสมบัติได้สละสมบัติเหล่านั้นออกบวชเพื่อมุ่งไปเอาสมบัติอันประณีตที่เป็นโลกุตระสมบัติท่านเป็นผู้มีปัญญาอันประเสริฐเพราะเป็นปัญญาเพื่อความหลุดพ้นสามารถสอนตนเองได้จนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะทั้งมวลสิ่งรอบรอบตัวเราทุกอย่างสามารถเป็นครูสอนเราได้ทั้งนั้นถ้าเราไม่ปล่อยผ่านหรือจักใช้สติปัญญาขอบคิดพิจารณาก็จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองแล้วก็จะไม่มีอะไรจะเป็นปัญหาและอุปสรรคและเราดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีสติและมีปัญญานะจ๊ะโดยเฉพาะปัญญาที่เป็นพุทธปัญญาของผู้รู้อย่างแท้จริงจะต้องได้มาจากการปฏิบัติธรรมเมื่อเราเข้าถึงพระธรรมกายภายในปัญญาของเราก็จะเป็นปัญญาบริสุทธิ์ที่จะนำพาเราให้หลุดพ้นจากทุกทั้งมวลกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง
ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

ลูกนะเป็นผู้นำบุญที่มีโอกาสเข้าวัดสร้างบารมีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527เนื่องจากมีการจัดปฏิบัติธรรม3วันที่จังหวัดเลยซึ่งเป็นบ้านเกิดของลูกวันนั้นลูกประทับใจมากที่ได้เห็นพระและสาธุชนมานั่งสมาธิร่วมกันกระทั่งเลยไปถึงปีพุทธศักราช2532ลูกและครอบครัวก็ออกจากเลยไปเลยไปอยู่ที่อเมริกา แต่ลูกก็ไม่ยอมทิ้งบุญนะเจ้าคะคอยส่งเงินมาร่วมกับวัดพระธรรมกายที่เมืองไทยเป็นประจำเมื่อมีการสร้างวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียลูกก็รับเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารทุกวันอังคารมากว่า10ปีแล้วถูกแล้วก็ยังทำหน้าที่ผู้นำบุญกระทั่งเดี๋ยวนี้ชวนคนความดีเก่งมากเลยค่ะเพราะทุกครั้งที่ลูกไปทำหน้าที่ลูกจะนั่งสมาธิให้เห็นองค์พระใสๆก่อนโอ้ถูกหลักวิชาเลยจ้ะแล้วจึงไปพูดชักชวนปรากฏว่าบอกวันนั้นปิดกองวันนั้นเลยทะลุเป้าทุกทีบุญกฐินปีพุทธศักราช2539ลูกบอกได้ถึง 6S ค่ะแล้วก็บอกบุญสร้างองค์พระจนถึงทุกวันนี้ได้ร้อยกว่าองค์ค่ะพ่องลูกเป็นชาวนาต่างลำบากและทำงานหนักมาตลอดชีวิตถ้ามีลูกหลายคนแล้วก็ไม่เคยมาวัดพระธรรมกายเลยสามารถจะทำบุญตามประเพณีแล้วก็ได้สร้างพระธรรมกายจำตัวให้ท่านหนึ่งองค์ค่ะปัจจุบันน่าเสียชีวิตแล้วในวัย94ปีค่ะโอ้อายุยืนทีเดียวนะจ๊ะส่วนแม่เป็นครูประชาบาลเป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็มีความ

ความอดทนมากเลี้ยงลูกถึง9คนแม่ลูกมีโอกาสทำบุญกับวัดพระธรรมกายได้ส่งปัจจัยมาร่วมบุญเป็นประจำแต่ก็ไม่เคยมาวัดเลยเนื่องจากบ้านอยู่ไกลถึงจังหวัดชายแดนทำให้เดินทางมาไม่สะดวกค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2537ลูกก็ได้กลับมาเมืองไทยเพื่อร่วมงานเททองหล่อรูปเหมือนทองคำประดิษฐ์คุณหลวงปู่ขณะนั้นเป็นช่วงที่วัดกำลังบอกบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวลูกยังตั้งใจจะบอกบุญสร้างพระกับแม่เพียงแค่เอ่ยเท่านั้นแม่ของลูกก็ตัดสินใจทันทีไม่รอช้าเลยท่านสั่งถอนเงิน10,000ให้ลูกนำไปถวายถึงมือหลวงพ่อด้วยตัวเองโดยไม่ยอมฝากใครไปก่อนไปลูกจึงถามแม่ว่าแม่ทำไมแม่จึงคิดอยากจะทำบุญทันทีทั้งที่ลูกก็ยังไม่ได้เล่าอานิสงส์ให้แม่ฟังเลยแม่ก็ตอบว่าแม่น่ะเกิดมาในชาตินี้ลำบากมากเมื่อมีโอกาสจึงขอทำบุญกับวัดใหญ่ๆมีแต่คนมีบุญเขาไปทำกันวัดนี้มีแต่คนดีนี่แม่ยืนยันชาติต่อไปแม่ก็จะได้ไปเกิดร่วมวงบุญกับคนมีบุญคนดีของวัดพระธรรมกายแม่จะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนชาตินี้เพราะคุณแม่น่ะเป็นคนอ้วนท่านยังป่วยหลายโรคเช่นความดันโลหิตสูงหัวใจโตและจากไปยังสงบด้วยวัย84ปีค่ะสามีลูกเป็นคนจังหวัดเดียวกันจังหวัดเลยแต่คนละหมู่บ้านค่ะปิ้งกันตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน10กว่าปีแล้วเราก็แต่งงานกันแล้วเราก็มีพยานรักด้วยกัน3คนหลังจากสามีเขาว่าปฏิบัติธรรมเขาก็มีโอกาสบวชอยู่หลายครั้งครั้งสุดท้ายบวชได้1พรรษาหลังศึกมาก็ไปถือศีล8ที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียทุกวันอาทิตย์ค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งกลางเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2547สามีลูกก็ได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดตามปกติขณะที่นั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่ออยู่นั้นเวลาประมาณ2:35เขาก็มีความรู้สึกว่าลมหายใจเขาเบาลงเป็นห่วงๆจึงอธิษฐานจิตขอบารมีหลวงปู่ช่วยผมด้วย แล้วก็ขอคุณยายให้ช่วยอีกลมหายใจก็ยังแผ่วเบาลงเป็นห่วงๆอีก ก็เลยเสริมด้วยภาวนาสัมมาระหังได้อีก2ครั้งก็สติที่มีอยู่นั้นก็หมดไปหมดสติไปจึงตกลงจากเก้าอี้และเกิดอาการชักกระตุกหน้าซีดไม่รู้สึกตัวอีกเลยเจ้าหน้าที่และเพื่อนๆกันวิทย์กรีบช่วยกันปฐมพยาบาลจนฟื้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลคุณหมอก็ตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนปรากฏว่าไม่เป็นอะไรเลยลูกสาวคนแรกแต่ก่อนนั้นค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองโกรธก็ง่ายๆอารมณ์ก็ฉุนเฉียวแต่ก็ยังดีที่ชอบทำบุญค่ะฉุนเฉียวไปก็ทำบุญไปเวลาบอกบุญเธอจะทำก่อนพี่น้องคนอื่นทั้งหมดพอเรียนจบลูกสาวก็ไปทำงานไปสนีของอเมริกาชีวิตเธอก็คงเหมือนคนอื่นๆทั่วๆไปหากไม่ใช่เพราะวันหนึ่งเธอเกิดอาการเครียดโดยไม่ทราบสาเหตุเริ่มกลัวผู้คนที่ควักไขว่ไปมากลัวเสียงต่างๆที่ได้ยินเสมือนรอยล้าทางอารมณ์ที่ตั้งแรกในการลาออกจากงานแม้แต่หมอก็ยังงงว่าสาเหตุที่แท้จริงของเธอคืออะไร

แต่ระหว่างรักษาตัวทางรัฐบาลก็จะช่วยจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูเดือนละ600กว่าเหรียญค่ะก็เอามาทำบุญสัก500นะ ปัจจุบันอาการดีขึ้นแล้วหมอก็ยังงงๆอยู่ว่าเธอดีขึ้นยังไงแต่ก็ยังทานยาอยู่ตอนนี้เธอไม่ค่อยโกรธใครง่ายอารมณ์ก็ไม่ค่อยฉุนเฉียวเพราะเธอกลายเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดคุยกับใครแล้วก็ไม่ค่อยกล้าออกไปไหนค่ะลูกอยากให้เธอหายและพ้นจากโลกใบหม่นมาสู่โลกใบเดียวกับลูกอีกครั้งจึงให้ลองไปทำงานใหม่ในแผนกใหม่แต่ยังอยู่ในคำแนะนำของหมออย่างใกล้ชิดค่ะลูกสาวคนที่สองแต่ก่อนก็เป็นโรคเครียดเช่นกันแล้วก็มีอาการทางประสาทคือทุกเรื่องนี้มีเหตุทั้งนั้นแหละหูจะได้ยินเสียงคนพูดด้วยและสั่งให้ทำตามคำสั่งด้วยเมื่อจะออกไปนอกบ้านก็จะมีเสียงบอกไม่ให้ไปโนสต็อปลูกสาวก็จะกลัวมากจึงไม่กล้าออกไปเพราะเสียงนั้นบอกไว้บางครั้งตามไปวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเห็นคนเยอะๆเธอก็จะกลัวรีบเดินออกมาอยู่ข้างนอกอาการหนักกว่าลูกคนโตอีกต้องหยุดงานเช่นกันอาการคล้ายๆกันตอนนี้สามารถทำงานได้ตามปกติแต่ต่อมาเธอก็เป็นโรคใหม่อีกคือไทรอยด์เป็นพิษหมอที่ดูแลบอกว่าจะต้องควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักและจะต้องทานยาไปตลอดชีวิตค่ะ มีลูกสองคนก็ต้องดูแลทั้งสองคนที่สามมีนิสัยพูดคำไหนคำนั้นตรงไปตรงมาอาจจะด้วยเหตุนี้กำลังหลังแต่งงานแล้วเธอและสามีก็มักเสน่หากันคนละเวลาแต่โกรธเวลาเดียวกันค่ะ พูดได้ไม่กี่คำก็เป็นทะเลาะแต่ก็ยังดูเป็นห่วงเป็นใยให้กันอยู่นะเจ้าคะเธอเป็นลูกสาวด้วยกันสองคนคนแรกก็ชอบดูดาวธรรมมากไม่งอนแล้วยังมีลูกด้วยกันนะสองคนคนแรกชอบดูดาวธรรมมากโดยเฉพาะพญานาคคิดถึงตีนาเนาะนี่จะเอาพญานาคแฟนพญานาคเห็นที่ไหนเป็นสนใจทันทีทั้งจากเดนซีและหนังสือถ้ามีภาพงูตัวใหญ่ๆจะเครซี่มากไม่กลัวเลยจะซักถามตัวลูกเกี่ยวกับพญานาคเป็นประจำและแสดงว่าเป็นแฟนมันแท้ด้วยการใส่เสื้อพญานาคอยู่เสมอ เวลาอยู่ในบ้านจะพูดจ้อเก่งมากค่ะแต่ว่าเมื่อออกจากบ้านทีไรกลับลืมปากไปทุกทีสรุปเธอคนที่สองตอนอายุได้ขวบกว่าเป็นหวัดมากแล้วก็หอบหืดหายใจไม่ออกพอไปหาหมอหมอก็บอกว่าออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอหากดูภายนอกก็จะเหมือนคนปกติทั่วไปถ้าไปแสดงออกจะไม่มีใครรู้เลยว่าเธอเป็นออทิสติกไปแล้วค่ะปัจจุบันอายุ10ขวบแล้วชอบดูดาวธรรมมากเช่นกันค่ะให้หายนะลุงนะไม่เห็นหลวงพ่อก็จะกราบและพูดสาธุโลกมีกัลยาณมิตรท่านหนึ่งเพิ่งละโลกไปค่ะเป็นเพื่อนกันมาหลายปีมีงานบุญครั้งใดก็จะบอกบุญเขาทุกครั้งเอาบุญเชื่อมใจกันมาตลอดช่วงงานศพที่บ้านของพี่กัลยาณมิตรมีคนสังเกตเห็นหลานของพี่เขาซึ่งอยู่ตรงบริเวณที่พี่เขาเคยนั่งอยู่เป็นประจำดูเหมือนกำลังเล่นอยู่กับใครอย่างสนุกสนานทั้งที่หลานนั้นอยู่คนเดียวพอแม่เด็กมาจูงกลับก็ต้องขนลุกเพราะเด็กยกมือขึ้นบ๊ายบายบ๊ายบายใครก็ไม่รู้เหมือนจะล่ำลาใครสักคนที่อยู่ตรงนั้นเลยค่ะคำถามพ่อของลูกการตายมีคตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วเป็นไหนลูกทำบุญที่ไปให้ท่านทั้งกฐินสาวแก้แล้วทุกบุญท่านได้รับหรือไม่

ีข้อความอะไรฝากถึงลูกบ้างเจ้าคะแม่บอกว่าชาติต่อไปเนี่ยแม่จะได้ไปเกิดร่วมวงบุญกับคนมีบุญคนดีของวัดพระธรรมกายแม่เคยมีสายบุญกับหมู่คณะมาก่อนไหมคะก่อนตายลูกได้บอกท่านระลึกถึงบุญทุกบุญและไปที่มหาธรรมกายเจดีย์แม่ได้ยินและมาเจดีย์ไหมคะท่านมีกตินิมิตอย่างไรตายแล้วไปไหนได้ไปอยู่ด้วยกันกับพ่อหรือไม่ได้รับบุญที่อุทิศให้ไหมคะมีข้อความอะไรฝากถึงลูกบ้างคะการที่แม่ลูกตัดสินใจร่วมมือสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวด้วยเงินของท่านทันทีจะได้อานิสงส์อย่างไรบุญนี้ช่วยแม่ในปรโลกอย่างไรบ้างคะการที่วางลูกมีองค์พระประจำตัวโดยลูกสร้างให้จะมีอานิสงส์หย่อนกว่าแม่ที่สร้างเองอย่างไรคะแล้ววิบากกรรมใดสามีของลูกจะมีอาการหายใจขัดขณะนั่งสมาธิจนเป็นลมหมดสติไปแต่ว่าเมื่อไปเช็คร่างกายกลับไม่เป็นอะไรเลยแล้วหลวงปู่คุณยายช่วยไว้หรือไม่เจ้าคะลูกสาวคนแรกของลูกมีวิบากกรรมใดจึงเป็นโรคเครียดและจะสามารถหายได้หรือไม่คะลูกสาวคนที่สองเป็นโรคเครียดหูได้ยินเสียงต่างๆเพราะวิบากกรรมใดปัจจุบันเพราะกรรมใดทำให้โรคไทรอยด์เป็นพิษต้องทำบุญอะไรจึงจะหายคะลูกสาวคนที่สามเขามีกรรมอะไรจึงไม่ค่อยถูกกับสามีต้องทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆแต่ก็ตัดกันไม่ขาดสักทีก็อย่าไปตัดเลยรักกันไว้เถิดจ้ะลูกสาวคนโตลูกสาวคนที่สามเพราะอะไรเขาถึงชอบพญานาคมากเจ้าคะทำไมเวลาอยู่บ้านในช่างพูดแต่ออกนอกบ้านเงียบเป็นอย่างนั้นแหละเขาจะพูดคุยเวลาออกนอกบ้านได้บ้างไหมคะลูกคนแรกของลูกสาวคนที่สามเป็นออทิสติกเพราะกรรมใดต่อไปจะหายหรือไม่และต้องทำบุญอะไรจึงจะหายเจ้าคะลูกสามีและลูกทั้งสามมาจากไหนมีผลการปฏิบัติธรรมอย่างไรเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะมาอย่างไรแล้วก็จะมีโอกาสได้กราบดุสิตบุรีกับเขาหรือไม่เจ้าคะชาติหน้าลูกอธิษฐานขอให้เกิดเป็นชายได้บวชตลอดชีวิตและตามติดสร้างบารมีกับพระเดชคุณหลวงพ่อจะสมหวังหรือไม่เจ้าคะกระเลยไม่ของลูกตายแล้วเป็นไหนได้ไปดุสิตบุรีตามที่เธอตั้งใจไว้หรือไม่ในช่วงงานศพมีคนสังเกตเห็นหลานกำลังเล่นอยู่ตรงที่พี่เขานั่งเป็นประจำที่เขามาหาจริงหรือไม่ลูกมีพระหลานชายบวชอยู่ที่แอตแลนตาท่านทำบุญมากับลูกอย่างไรจึงได้มาสร้างบารมีร่วมกันพุทธนันท์ที่ผ่านมาท่านลงมาสร้างบารมีกี่รอบมีผังการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศอย่างไรบ้างทำไมถึงรู้จักวิชาธรรมกายและบวชที่ต่างประเทศแล้วทำอย่างไรท่านยังจะสามารถโปรดโยมพ่อโยมแม่ให้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้เจ้าคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าพ่อตายแล้วเด็กตินิมิตไม่หมองไม่ใสไปเกิดเป็นภูมิเทวาแบบทั่วๆไปในช่วงแรกมีชีวิตแบบชาวบ้านต่อมาเมื่อได้รับบุญที่ไปให้ก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านเช่นมีบ้านหลังใหญ่ขึ้นเป็นนมหล่อขึ้นแข็งแรงขึ้นมีอาหารทิพย์มากขึ้นเสื้อผ้ามากขึ้นเป็นต้นจ้ะท่านฝากอนุโมทนาขอบคุณที่ลูกทำบุญอุทิศไปให้ท่านทำให้ท่านมีความสุขสบายเพิ่มขึ้นจ้ะแม่เคยมีสายบุญกับหมู่คณะมาแต่นานแล้วได้ทำบุญบ้างแต่ประมาทในการดำเนินชีวิตจึงพลัดหลุดออกจากหมู่คณะไปแต่บุญที่เคยชวนคนมาทำบุญกับหมู่คณะ

มาส่งผลให้ได้ตัวลูกชวนท่านมาทำบุญกับหมู่คณะอีกครั้งหนึ่งจ้ะเห็นไหมจ้ะว่าเราจำเป็นจะต้องมีบุญในการชวนคนมาทำความดีตายแล้วคตินิมิตสว่างไปเกิดเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองของฉันดาวดึงเฟสสามแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองจึงไม่ได้มาที่มหาธรรมกายเจดีย์เพราะว่าหลับไปแล้วก็ไปตื่นขึ้นด้วยบุญที่สร้างพระธรรมกายจำตัวและทำตามประเพณีส่งผลให้ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยที่ดาวดึงเฟสสามนะจ๊ะพ่อไปทางแม่ไปทางเห็นไหมจ๊ะท่านฝากอนุโมทนาขอบคุณที่ลูกได้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านกำลังเบิกบานตื่นเต้นอยู่กับทิพยสมบัติยิ้มไปยิ้มมาบอกว่าโอ้ยมีความสุขสบายดีจ้าสุขมากเลยแม่ตัดสินใจสร้างพระธรรมกายประจำตัวด้วยเงินของท่านนั้นจะมีอานิสงส์โดยย่อคือจะได้เริ่มสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นต้นและสมบัติจะเกิดขึ้นทันทีเพราะทำด้วยตัวเองและตัดสินใจทำทันทีและได้เป็นใหญ่ในสมบัตินั้นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นใหญ่ในทรัพย์ใช้จ่ายอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองบุญนี้ก็จะส่งผลให้ได้มีทิพยสมบัติเกิดขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงดังกล่าวจ้ะการที่ตัวลูกสร้างพระให้พ่อนั้นพ่อก็จะได้แค่อนุโมทนาและปิดอบายภูมิท่านอีกทั้งได้ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีดังกล่าวแต่ก็จะไม่ได้เป็นใหญ่ในทรัพย์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จ้ะคือมีส่วนในทรัพย์แต่ก็เวลาจะใช้ทรัพย์เนี่ยเกรงใจเขาแล้วแต่เขาจะให้หรือไม่ให้แต่ก็มีส่วนแต่ไม่เป็นใหญ่สามีของโลกนั่งสมาธิและมีอาการหายใจขัดแล้วก็เป็นลมหมดสติไปแต่ว่าเมื่อไปเช็คร่างกายแล้วไม่เป็นอะไรนั้นเพราะมีวิบากกรรมในอดีตที่เคยฝึกสมาธิแบบอั้นลมหายใจแล้วเสกเป่าเขาเรียกอัดลมเพราะว่าคาถาจะหายใจเข้าแล้วก็เอาลมนี้อั้นนะเสกเป่าอะไรต่างๆเช่นทำน้ำมนต์ทำวัตถุมงคลเป็นต้นมาส่งผลจ้ะแต่หายได้เพราะเป็นแค่เศษกรรมแล้วตกงี้มาหลายชาติแล้วจึงทำให้มาเป็นแค่ขัดขวางเมื่อใจจะรวมก็ไปสู่ข้างในทำให้ใจถูกดึงออกมาด้วยอาการดังกล่าวนี่แหละลูกสาวคนแรกเป็นโรคเครียดเพราะการในอดีตมาเกิดปัญหาในชีวิตก็มีการเครียดและหาทางออกโดยการไปดื่มสุรามาส่งผลจ้าให้สั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนามากๆและติดฐานจิตพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้าชาตินี้คงได้แค่มีอาการดีขึ้นจากหนักเป็นเบาจ้าคือวิบากกรรมยังมีอยู่แต่เบาบางลงลูกสาวคนที่สองเป็นโรคเครียดหูได้ยินเสียงต่างๆแต่หายได้เพราะในอดีตเมื่อมีปัญหาชีวิตก็มักจะหาทางออกแบบเดียวกันคือโดยการดื่มสุราเมาแล้วก็เอะอะโวยวายด่าว่าคนโน้นคนนี้นำมาส่งผลจ้ะแต่หายได้เพราะบุญที่เคยทำมาในอดีตกับหมู่คณะมาตัดหล่อนไว้ช่วยไว้จ้ะเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษเพราะกรรมในอดีตที่เคยผูกโกรธผูกพยาบาทรวมกรรมฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาเป็นอาหารมารวมส่งผลจ้ะผูกโกรธจะแก้ไขก็สั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาและก็แผ่เมตตาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยวางบ่อยๆและอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะลูกสาวคนที่สามทะเลาะกับสามีบ่อยๆแต่ตัดกันไม่ขาดเพราะคนมีกิเลสกับคนมีกิเลสมาอยู่ด้วยกันเมื่อกระทบกระทั่งกันแล้วไม่อดทนก็ทะเลาะกันฉันสามีภรรยาก็เป็นอย่างนี้จ้ะทั่วไปถ้าอดทนซะมันก็ไม่มีปัญหาไม่ได้มีกรรมร่วมกันมาในอดีตที่เป็นคู่

ัดเพราะว่าอยากกัดแค่นั้นเองสามารถแก้ได้โดยศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องวิธีครองเรือนนี่ความรักแล้วก็ครอบครัวอบอุ่นเป็นต้นจ้ะครอบครัวอบอุ่นเนี่ยต้องศึกษาไว้ทำยังไงครอบครัวถึงจะอบอุ่นลูกสาวคนโตลูกสาวคนที่สามชอบพญานาคมากนั้นเพราะก็เป็นเรื่องของเด็กๆที่ชอบเรื่องหรือภาพการ์ตูนอะไรแปลกๆธรรมดาเท่านั้นจ้ะไม่ได้แปลว่าก่อนมาเกิดมาจากพญานาคทีนี้อยู่ในบ้านชอบพูดอยู่นอกบ้านชอบเงียบไม่ยอมพูดนั้นเพราะขาดความมั่นใจในตนเองโดยบาปกรรมที่ในอดีตเคยดุลูกหลานจนกระทั่งลูกหลานขาดความมั่นใจในตนเองมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ต้องคอยให้กำลังใจเขาแล้วเวลาออกนอกบ้านก็ชวนเขาคุยแล้วก็ชมเขาไปจนเขาเกิดความมั่นใจในตัวเองเนี่ยสักวันหนึ่งก็พูดได้จ้ะชมเขาสิจ้ะพูดเพราะพูดเก่งพูดดีเก่งจังอะไรก็ว่ากันไปอีกทั้งชวนเขาทำบุญแล้วก็ให้อธิษฐานจิตดังๆพอได้ยินเสียงตนเองบ่อยๆจ้ะลูกคนเล็กขอลูกสาวคนที่สามเอาของลูกสาวคนที่สามเป็นออทิสติกเพราะอ่ะเราเรียนมาหลายเคสละกำเนิดดีชอบดื่มสุราแต่เวลาดื่มชอบดริ้งคนเดียวเมาแล้วเหงาอยู่คนเดียวเงียบๆเราส่งผลปัจจุบันมันแค่เศษกรรมแล้วจึงไม่เป็นปัญญาอ่อนจะแก้ไขชวนเขาทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาแล้วก็ให้เขาอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะลูกสามีและลูกสาวทั้งสามมาจากคนละทิศคนละทางบางคนก็สว่างมากบางคนก็สว่างน้อยจ้ะเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทไม่ค่อยสม่ำเสมอบางทีก็ทำบ้างบางทีก็ไม่ค่อยได้ทำมีผลการปฏิบัติธรรมที่ยังไม่มั่นคงยังต้องฝึกต่อไปจ้ะจึงไปคนละทิศคนละทางถึงเวลาก็มาคนละทิศคนละทางถ้าน่าปรารถนาจะไม่ผู้ชายได้บทนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันตัวลูกนะต้องปฏิบัติสามีประดุจเทวดาต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆและติดฐานจิตบ่อยๆทุกวันก็คงจะมีสักวันหนึ่งแล้วนะที่สมหวังดังใจจ้ะกรณีของลูกตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองของชั้นดุสิตบุรีวงศ์พิเศษเขตเสบียงได้บุญที่ทุ่มเททำกับหมู่คณะมาจ้ะในงานศพก็ไม่ได้มาในงานจ้ะดังนั้นการที่มีคนสังเกตเห็นหลานกำลังเล่นอยู่ที่บริเวณตรงที่พี่เขาเคยนั่งเป็นประจำนั้นก็เป็นเรื่องคิดเป็นตุเป็นตะไปจ้ะของเด็กๆ เนี่ยพระหลานชายบวชอยู่ที่แอตแลนต้าก็เคยสร้างบุญร่วมกันมากับตัวลูกในวงบุญพิเศษนี้ได้จ้ะพุทธันดรที่ผ่านมาพระหลานชายเป็นกุลบุตรออกบวชมาอยู่กับหมู่คณะมาบวชแล้วก็จะทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงดวงธรรมใสๆองค์พระใสๆพอประคองตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้เรามาสร้างบารมีสองรอบจ้ะให้พระหลานชายไปเป็นกัลยาณมิตรให้โยมพ่อโยมแม่บ่อยๆเราไปคุยธรรมะให้ท่านฟังแล้วชวนท่านเข้าวัดสร้างบารมีอีกทั้งเมื่อเวลาทำบุญก็ให้ใส่ชื่อท่านแล้วอธิษฐานจิตให้ท่านทั้งสองเข้าวัดสร้างบารมีกับหมู่คณะจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติวิทยสิบรีวงศ์เป็นพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลาดกันเลยจ้า

0: ประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20สูงสาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทอง
1: สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัย4แด่คณะสงฆ์คือกรมิตรจันทพัฒน์ภูมินาวนินและกรมิตรคนึงนุชตรารักษมีอันธรรมยังพุทธสาภควโตอุปภาคณมการังกะโรอมาเส

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: จตุปัจจยาทีนี
1: ้จตุปัจจยาทีนี้
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทีนี้
1: จตุปัจจยาทีนี้
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์คือกรมิตรปันวิรัตพินทุเรียนเชิญครับ
5: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
5: คิลานะเพสัชชานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
5: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
5: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
5: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
5: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
5: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
5: อิมา

0: านิ
1: อิมานิ
0: คิลานะเภสัชชานิ
1: คิลานะเภสัชชานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
1: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรแต่จะทำแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรแต่จะทำแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

เจริญพรท่านฐานบดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจจะเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลถวายปัจจัย4ยารักษาโรคและภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะ

ย้อนไปในสมัยพุทธกาลณกรุงราชคฤห์มีสตรีผู้หนึ่งนามว่าปุณณะเป็นหญิงรับใช้ในบ้านของราชคฤหเศรษฐีมีชีวิตที่ลำบากยากจนวันหนึ่งเธอได้รับค่าแรงเป็นเพียงลำข้าวเหนียวหักแล้วปลายข้าวหยาบๆจึงนำมาขยำปั้นเป็นก้อนปิ้งไฟจนสุกเป็นขนมแป้งจี่ที่ไร้รสชาติตั้งใจจะใช้ประทังชีวิตตนเองแต่ในเช้าวันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาเมื่อนางปุณณทาสีได้เห็นความคิดที่ประกอบด้วยปัญญาก็มันเกิดขึ้นในใจว่ายามเราอยากทำบุญเราไม่มีสิ่งของขันยามเรามีสิ่งของเรากลับไม่พบเนื้อนาบุญแต่วันนี้โอกาสอันประเสริฐมาถึงแล้วหากเรามัวแต่ตระหนี่และห่วงปากท้องเราคงอยู่กับความทุกข์ยากไปทุกภพทุกชาติคิดดังนั้นแล้วนางจึงน้อมเข้าไปถวายขนมแป้งจี่ด้วยจิตที่เลื่อมใสแต่เมื่อถวายแล้วนางกลับมีความวิตกกังวลว่าพระพุทธองค์เป็นโอรสกษัตริย์ทรงเคยเสวยแต่ภัตตาหารอันประณีตคงจะไม่เสวยขนมนี้เป็นแน่แท้พระบรมศาสดาทรงทราบความนั้นด้วยพยานจึงมีจิตคิดสงเคราะห์ทรงประทับนั่งเสวยขนมแป้งจี่ของนางจนหมดท่ามกลางสายตาของนางปุณณะที่ยืนมองด้วยความตื้นตันใจอย่างหาที่สุดไม่ได้น้ำตาแห่งความปิติหลั่งไหลออกมาจากนั้นจึงทรงแสดงธรรมโปรดจงจิตของนางสว่างสวยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในที่นั้นเองในการต่อมาไม่นานนางได้ละจากโลกนี้ไปและนึกถึงมหาทานที่ได้กระทำไว้จึงได้ไปบังเกิดเป็นเทพธิดาผู้มีศักดิ์ใหญ่มีวิมานทองสูง12โยชน์และมีนางเทพอักษรเป็นบริวารแวดล้อมสวยทิพยสมบัติอันโอฬารในสวรรค์ชั้นดาวดึงเรื่องราวของนางปุณณทาสีเป็นหนึ่งในบทเรียนแห่งชีวิตที่งดงามจากพระสุนตตปิฎกผ่านชีวิตของผู้ซึ่งเปลี่ยนหยาดเหงื่อและความทุกข์ยากให้กลายเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐในยามที่ชีวิตของเราต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่าให้ความตระหนี่หรือความท้อแท้มาบดบังทางมาแห่งบุญกุศลจงมีกำลังใจในการทำความดีอย่างสม่ำเสมอเพราะผลแห่งบุญนั้นเที่ยงตรงและพร้อมจะส่งผลเกื้อหนุนแก่ผู้ประพฤติธรรมอย่างไม่จำกัดการคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชีโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณใหญ่อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มอพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณ

0: คณะสามบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิ์ที่ผลดังกมลที่มุ่งมากปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโส

0: รวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญนะครับเป็นปัตตานุโมทนาไมยบุญสำเร็จจากการอนุโมทนาบุญครับประกอบบุญญกิริยาคราดายอย่าลืมน้อมนำบุญนี้บูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมาและมหาปูชนียาจารย์ที่บุญกุศลครับไปยังบุคคลอันเป็นที่รักที่ละจากโลกนี้ไปแล้วเป็นปฏิทานไมยบุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลครับ
1: ค่ะก็เป็นความรักอย่างเดียวนะที่เราจะมอบให้เรียกว่ารักข้ามภพข้ามชาติไหม
0: ไม่รู้ว่ารักข้ามภพหรือข้ามอะไรแต่ว่าอยากมีรักเชื่อมภพมากกว่าวิธีรักเชื่อมภพก็คือ
1: เชื่อมยังไงเชื่อม
0: เอาก็ปฏิบัติทำให้ก็ถึงพระในตัวไงแล้วก็พระในตัวพาเชื่อมภพไปถึงบุคคลอันเป็นที่รัก
1: โอ้วันนี้นอกจากกนกวันมีสาระแล้วรณกรก็มีสาระด้วยนะคะ
0: เพราะว่าเมื่อวานฟังพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ด้านหน้าเรือนทองของท่านไงพูดคุยจับมือถือแขนใช่ท่านยืนยันชัดเจนทีเดียว
1: จริงนะคะคำสอนของท่านมีแค่จริงอย่างเดียวแล้วก็ต้องเป็นเกิดขึ้นกับคนจริงด้วยนะ
0: ถูกต้องเอาก็เอหิปัสสิโกไงคุณผู้ชมเชิญมาพิสูจน์นะความเชื่อวางไว้บน

0: ข้าไปแล้วสามารถที่จะเลือกรับชมได้เลยนะคะในไอคอนที่ปรากฏอยู่โดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะผ่านทางแฟนเพจของ Facebook นะคะหรือว่าทาง YouTube Channel ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับผมแล้วก็การร่วมมือครับเช่นเคยก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455ครับ0944919916เบอร์โทรศัพท์ปรากฏบนหน้าจอเรียบร้อยแล้วครับส่วนการร่วมมือออนไลน์วันนี้ก็สามารถร่วมมือได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี152-1-20208-7นะครับอีก2ช่องทางออนไลน์ donate.dkcme.org แล้วก็สะดวกง่ายรวดเร็วปลอดภัยผ่าน LINE OA Official ของวัดพระธรรมกายได้ครับแอดเพื่อนๆกันได้แอดธรรมกายาตามที่ปรากฏบนหน้าจอครับ
0: ค่ะช่วงท้ายนะคะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งจะจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะ2569สามารถสมัครบวชณหมู่บ้านบรรลุธรรมค่ะหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0815388867นะคะหรือว่าสามารถที่จะสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้นะขณะนี้เลยนะคะจะได้พิมพ์สอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆในการที่จะมาสมัครบวชในครั้งนี้ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็เผื่อแป๊บเดียวนะคุณกนกวรรณเข้าสู่เดือนกรกฎาคม
0: ใช่หมดไปแล้ว6เดือนของปีนี
1: ้แป๊บน้องจะผ่านเข้าสู่วันปีใหม่แล้วอ่
0: ะ
1: นับไปนับมานี่ก็เข้าเดือนที่7แล้วนะครับก็วันอาทิตย์ต้นเดือนเดี๋ยวเรามาสั่งสมบุญกันนะครับตั้งแต่ภาคเช้าที่บ้านแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุปาสิกาจันทร์ขนยุงเท้าข้าว5สภาธรรมกายสากลครับ6:20 นพิธีตักบาตรนะครับภาคสายศูนย์กลางพิธีจัดขึ้นณห้องแก้วสารพัดนึก1ครับสภาธรรมกายสากลตั้งแต่เวลา 9:30 นปฏิบัติธรรมและก็สู่พิธีบูชาข้าวพระนะครับพร้อมกันทั่วโลก 10:45 พิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานภาคบ่ายครับที่ห้องแก้วสารพัดนึก1นะครับก็จะมีการสัมมนาพิเศษในเวลา 13:30 โดยพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณรักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระธรรมกายนะครับและพิธีมอบรูปหล่อโลหะพระเจ้าพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาและพระราชเหล็กครับ 15:30 ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีนำทุกท่านปฏิบัติธรรมจากนั้น 16:00 ครับท่านประธานสงฆ์อ่านทบทวนโอวาท 16:30 ตามเวลาประเทศไทยเสร็จพิธีดังนั้นอาทิตย์ต้นเดือนนี้อย่าลืมนะครับห้ามขาด
0: ใช่
1: ห้ามลา
0: ใช
1: ่แม้จะป่วยก็ต้องแบกตัวเองมาใช่ไหม
0: ค่ะอยู่ใกล้นะเรียนเชิญ
1: ใช่แต่ถ้าอยู่ต่างประเทศก็มาที่สถานีจีบี
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นธรรมเนียมของทุกๆท่านนะที่อยู่ต่างประเทศนะเวลานี้ลืมไปเลยต
1: ั
0: ดทิ้งไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นตีหนึ่งตีสองตีสามไม่สนใจสนใจเวลาเดียวนั่นก็คือเวลาธรรมกายนั่นเองค่ะเราจะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเช่นกันค่ะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยคณะสงฆ์ปราจีนบุรีจัดประชุมพระสังฆาธิการเพื่อขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาตามมติมหาเถรสมาคมณวัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีจัดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสประจำปี2569ณวัดหนองไผ่ล้อมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการวัดและแนวทางการขับเคลื่อนงานศาสนกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้ดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคมที่143/2546ว่าด้วยการตรวจการคณะสงฆ์และการจัดประชุมพระสังฆาธิการโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวัชิรโสพลเจ้าคณะภาค12เป็นประธานในพิธีและมอบโอวาทเปิดการประชุมพร้อมทั้งบรรยายถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการที่เข้าร่วมงานค่ะเพื่อให้พระสังฆาธิการมีความรู้ความสามารถในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยมุ่งเน้นให้พระสังฆาธิการได้ตระหนักในอำนาจหน้าที่ของตนปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาอีกทั้งได้เพิ่มพูนความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการปกครองและพัฒนาวัดวาอารามในท้องถิ่นซึ่งบรรยากาศภายในงานมีพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสในจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนอกจากนี้ยังมีภาคประชาชนเข้าร่วมถวายความสะดวกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะสงฆ์ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มพูนศักยภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการยกระดับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีอย่างยั่งยืน
1: ก็พระที่มาประชุมก็ค่อนข้างหนาแน่นก็คิดว่าทุกๆรูปเมื่อได้รับความรู้จากวิทยากรแล้วก็คงเอาไปปฏิบัติตามที่วิทยากรได้แนะนำหรือเราอาจจะทำได้ดีกว่านั้นก็ได้เพราะว่าพุทธศาสนานั้นที่อยู่ได้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านฝากไว้กับพระภิกษุพระสิบภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทุกๆคนก็คิดว่าในประชุมในวันนี้นั้นก็คงจะไม่ทำให้ผิดหวังก็คงจะไม่ทำให้การประชุมนั้นเสียประโยชน์ไปแล้วก็พระเรานั้นก็ระดับเจ้าวาดในปัจจุบันนี้เจ้าวาดของเราก็ส่วนมากก็จะจบปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ก็มีความรู้พอที่จะนำไปใช้พัฒนาวัดวาอารามของเราแล้วก็เอาความรู้ต่างๆที่เรามีไปแนะนำญาติโยมของเราให้อยู่ในพระพุทธศาสนาสืบต่อไปก็ขอเจริญพร
2: การประชุมพระสังฆาธิการในวันนี้ก็เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมที่143/2546ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีจัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการในระดับเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดของคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งในวันนี้มีพระสังฆาธิการมาร่วมประชุมกันเป็นจำนวน551รูปสาระสำคัญในวันนี้ก็คือการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อที่จะแถลงนโยบายของคณะสงฆ์

0: ซึ่งงานคณะสงฆ์นั้นมีอยู่6ด้านด้านที่1คือด้านการปกครองด้านที่2คือด้านศาสนศึกษาซึ่งก็จะแบ่งออกมาเป็นแผนกธรรมแผนกบาลีและแผนกปริยัติสามัญแผนกธรรมนั้นก็ยังแยกออกมาเป็นว่ามีนักธรรมและธรรมศึกษาแผนกบาลีก็แยกออกมาเป็นบาลีและบาลีศึกษาแล้วก็มีแผนกสามัญก็คือปริยัติสามัญด้านที่3ก็คืองานด้านเผยแผ่งานด้านที่4ก็คืองานด้านสาธารณูปการงานด้านที่5ก็คืองานด้านสาธารณสงเคราะห์งานด้านที่6ก็เป็นงานศึกษาสงเคราะห์ก็เป็นการประชุมเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติของคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งวันนี้ก็ได้เนื้อหาสาระทำให้พระสังฆาธิการนั้นได้เพิ่มองค์ความรู้แล้วก็จะได้นำงานทั้ง6ด้านนี้เอาไปใช้ในวัดในเขตการปกครองของตัวเองต่อไป
1: และในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.frogbattleworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสัมมาเนรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ086-077-6000ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0815388867ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่6-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์095-143-6722และ092-715-3990ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะและสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ได้เลยค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tvทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาให้เร่งให้ผลบุญมันส่งเร็วๆก็นี่แหละเวลาจะทำอะไรมองให้ชัดให้ได้ว่าไอ้ที่เราทำเนี่ย1 2 3นี่มันอะไรมันยังไงแล้วไงทำไมต้องทำไม่ทำได้ไหมไม่ทำไม่ได้อ้าวถ้าต้องทำจะทำอย่างไรขั้นตอนอย่างไรมันมีบทยังไงก็ว่ากันไป
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลกและการพัฒนาตนเองกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตะชีโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติของเรากันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้นำเสนอเรื่องราวข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตการทำงานให้ก้าวหน้าค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะตั้งใจทำงานหนักแต่ไม่ค่อยก้าวหน้าบางคนตั้งใจดีกลับมีอุปสรรคไม่รู้จบวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะที่หลวงพ่อทัตตะชีโวท่านได้เมตตามาให้หลักคิดกับเราในหัวข้อจะทำงานอย่างไรให้ก้าวหน้าเร็วและราบรื่นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ

พอลงมือทำแล้วก็จะรู้เองมันกระทบอะไรมั้งมีใครเดือดร้อนจากการทำอันนี้มั้งไหมทั้งที่เรามองรู้ว่าไม่กระทบนะแต่ทำเข้าจริงๆเดี๋ยวมันก็กระทบมากหรือน้อยก็ไปดูกันไปแล้วก็แก้กันไปพอลงมือทำแล้วเจอเองมันดีก็เห็นช่องเห็นทางไปอีกหนึ่งไอ้ที่ไม่ดีเอ้ยมันกระทบไอ้นี่ไอ้นี่แก้ไปเมื่อไม่กระทบแล้วก็เดินหน้าไปเดี๋ยวก็กระทบอีกกระทบมากกระทบน้อยก็แก้กันไปไม่ยอมให้ขาดราคาสั่งมันก็จะไปได้แม้เรื่องดีก็กระทบแม้เรื่องร้ายก็กระทบอย่างยกตัวอย่างเมื่อลงมือสร้างวัดมาคนยังไม่มากเรื่องพื้นที่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเรื่องอาคารหลังคาจากก็ได้อะไรก็ได้ไม่เป็นไรเต็นท์ก็ได้แต่พอคนมากเข้ามันจำเป็นละอาคารเนี่ยต้องแข็งแรงจะต้องมั่นคงพอสมควรกว้างพอสมควรเครื่องอำนวยความสะดวกแค่ในตัวอาคารมันก็เกิดขึ้นแล้วมันจะต้องมีเสื่อมันจะต้องมีพัดลมมันจะต้องมีเครื่องขยายเสียงมันอยู่เกี่ยวกับเรื่องอาคารจากนั้นหนีไม่พ้นมีคนที่ไหนเดี๋ยวมันก็กระทบเรื่องอาหารเก่าอาหารใหม่มาอีกแล้วอาหารเก่าอาหารใหม่ไออาหารใหม่คืออาหารที่เราจะต้องกินขึ้นไปแต่ละมื้อในวันนั้นที่เรามาร่วมงานกันอาหารเก่าห้องน้ำห้องท่าที่จะต้องใช้เมื่อขณะใช้ก็ดีใช้แล้วก็ดีหนีไม่พ้นเรื่องของการทำความสะอาดจากการจัดระเบียบเพราะมันมาอีกแล้วจากนั้นบุคคลมากบุคคลน้อยเป็นหญิงเป็นชายควรจะนั่งยังไงควรจะเรียงยังไงมาอีกลูกนะจากแค่เป็นหญิงเป็นชายมีอาชีพอะไรเขาเหล่านั้นนะเพราะบุคคลเหล่านี้มีความต้องการมีความทุกข์ทั้งที่เหมือนกันและทั้งที่ต่างกันก็ต้องไปปรับอีกแล้วพอทำงานก็เจออย่างนี้ละลูกและสุดท้าย

ไรก็ต้องเจอต้องปรับเรื่องอะไรธรรมะที่จะให้กับเขาจะเอาอะไรเป็นหลักยิ่งคนมาหลายเพศหลายวัยเข้าหลายระดับเขาจะเอาอะไรเป็นหลักในเรื่องเหล่านี้ก็มีเรื่องที่ต้องคำนึงเยอะแยะอีกตามลำดับไปมันก็ปรับกันไปอย่างนี้ละลูกเลยแต่จะยังไงก็ตามมันจะมีล็อกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้ให้เมื่อลงมือได้ทำงานแล้วก็จำเอาไว้สี่เรื่องหลักที่เรียกว่าปฏิรูปประเทศคือ 1. สถานที่ 2. อาหารและปัจจัย 4. 3. บุคคล 4. ธรรมะนอกนั้นเป็นเรื่องรองหมดเลยเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องไปปรับด้วยเหตุนี้เท่าที่รู้มาตั้งแต่โบราณใครจะทำงานใหญ่ต้องย่ำแล้วย่ำอีกฝึกตัวเองอยู่ในเส้นทางของมงคล38ต้องมงคล38ผิดจากนี้ก็ไม่ได้ส่วนรายละเอียดไปค้นเอา

ทำงานให้ก้าวหน้าต้องคิดให้รอบทำให้เป็นแก้ให้ไวเวลาจะทำอะไรอย่าทำแบบรีบๆลวกๆมองให้ชัดว่ากำลังทำอะไรทำเพื่ออะไรทำไมต้องทำมีขั้นตอนอย่างไรใครเดือดร้อนหรือไม่พอลงมือทำจริงก็จะเจอปัญหาที่ไม่คาดคิดให้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นปรับให้เป็นแก้ให้ไวเจออุปสรรคก็อย่าปล่อยให้คาราคาซังแล้วจะก้าวหน้าได้ไม่ว่าทำงานอะไรให้ยึดหลักปฏิรูปประเทศ4เป็นแกนกลางคือ1สถานที่2อาหารและปัจจัย3บุคคล4ธรรมะและต้องฝึกตนเองให้อยู่ในเส้นทางมงคลชีวิต38ประการถึงจะก้าวหน้าได้ทั้งเร็วและรับเรื่องอย่างแท้จริงสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องทำงานอย่างไรให้ก้าวหน้าเร็วและราบรื่นที่หลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดกับเราว่าหากจะทำงานให้ก้าวหน้าเร็วและราบรื่นนะคะจะต้องคิดให้รอบคอบก่อนลงมือทำแล้วก็สังเกตผลแก้ให้ไวอย่าปล่อยให้ค้างๆแล้วก็ต้องปรับตัวเก่งค่ะเจอปัญหาให้เรียนรู้และพัฒนานะคะโดยยึดหลักปฏิรูปประเทศ4คือ1สถานที่2ปัจจัย4 3บุคคล4ธรรมะแล้วก็ยึดหลักมงคลชีวิต38ประการนะคะรับรองเลยค่ะว่าชีวิตจะมั่นคงและเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสุสิทธิ์นะคะบุคคลที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทัตตชีโวค่ะบุคคลท่านนี้ได้มาแชร์ความประทับใจแล้วก็ธรรมะจากหลวงพ่อนะคะในเรื่องปลูกฝังความดีสร้างนิสัยดีจากความดีสากลเรื่องราวจะเข้มข้นขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ

มีสากล5ประการนะครับตั้งแต่สะอาดนะครับระเบียบสุภาพตรงเวลาและสมาธิทั้ง5อย่างเนี้ยเช่นสะอาดเนี่ยก็ให้เขาดูตั้งแต่ตัวเขาเลยนะครับเรามาขยายผลว่าก่อนที่เขาจะดูว่าเขาสะอาดไหมให้ดูจากตัวเองก่อนวันนี้มามือเล็บมือสะอาดหรือยังผมเผาสะอาดหรือยังเล็บเท้าตัดมาไหมอาบน้ำมาหรือเปล่าแปรงฟันมาเปล่านี่เรื่องสะอาดก่อนที่เขาจะมองคนอื่นว่าสะอาดไม่สะอาดเขาให้มองตัวเขาก่อนนะครับพอดูความสะอาดแล้วดูความเป็นระเบียบนะครับวันนี้มาโรงเรียนเป็นระเบียบหรือยังเอาเสื้อในกางเกงหรือเปล่าใส่รองเท้าไม่เหยียบส้นใช่ไหมวันนี้แต่งกายมาถูกต้องตามระเบียบไหมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนหรือเปล่าทีนี้ความสุภาพมาถึงก็ขยายให้เขาฟังว่าอะไรคือสุภาพมาถึงก็พูดเพราะกับเพื่อนหรือเปล่าเธอฉันผมคุณครับตัวเองพูดไปได้เลยไม่ต้องว่าเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแต่ให้พูดเพราะๆไว้หมายถึงไหว้พระหรือยังนักโรงเรียนหมายถึงไหว้ครูหรือยังเจอกับเพื่อนเนี่ยยิ้มให้เพื่อนหรือยังเช้านี้มายิ้มหรือยังเนี่ยเป็นการที่เขาแสดงความสุภาพออกมาสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาตรงเวลาเนี่ย

เข้ามาโรงเรียนตรงเวลาไหมมาสายหรือเปล่านะครับเข้าคาบเรียนตรงเวลาหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนนั่งสมาธิกันแล้วเพื่อนเตรียมตัวเรียนวิชาแล้ววิชาอื่นแล้วเรายังไปห้องน้ำอยู่เลยอะไรเงี้ยก็ขยายเขาเพื่อเขารู้นะครับแล้วก็สะอาดระเบียบสุภาพในเวลาสุดท้ายคือสมาธิสมาธินี่สำคัญมากเลยครับของยูไว้เนี่ยจะนั่งสมาธิก่อนเรียนทุกคาบเรียนนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยจิตใจโล่งโปร่งสบายเพื่อที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆที่ได้เติมเต็มให้เขาถ้าเกิดเขาทำตัวเองน้ำเต็มแก้วอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถรับรู้สิ่งใหม่ๆได้เลยก็เลยโรงเรียนก็เลยเอาหลักของการฝึกสมาธิมาให้เขาใช้บอกให้เขานั่งนิ่งๆจากที่เขาพักกลางวันเล่นตลอดเวลาขึ้นห้องไปยังติดลมอยู่เลยยังเล่นอยู่เลยก็เลยให้เขานั่งนิ่งๆก่อนให้เขาให้ทำตัวสบายก่อนให้โล่งก่อนเพื่อจะเอาความรู้ใหม่ๆให้เขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือไปขยายและทำให้เขาเนี่ยเป็นเด็กที่ดีเชื่อฟังเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นครับพูดถึงหลวงพ่อธรรมะนะครับที่ได้สถาปนาโครงการกฐินสมฤทธิ์ดีวิสตาขึ้นมานะครับครูโรงเรียนวัดก็ทำมาตั้งแต่ต้นได้เอารูปแบบได้เอามโนปฏิภาณของหลวงพ่อเนี่ยมาใช้นะครับถ้าไม่มีหลวงพ่อโรงเรียนก็ไม่ได้ทำกฐินเพราะโรงเรียนไม่รู้จักด้วยก็เป็นบุญนะครับจากหลวงพ่อที่หลวงพ่อให้ลูกๆได้มารับบุญส่วนนี้นะครับก็อยากให้หลวงพ่อได้บุญส่วนนี้ไปด้วยส่วนความดีสากลในห้องชีวิตของหลวงพ่อชตานะครับโรงเรียนก็ได้เอามาขยายผลจนเกิดผลสัมฤทธิ์เกิดเป็นสิ่งที่เด็กดีเด็กเก่งนะครับอยู่ในสังคมได้ก็เป็นอานิสงส์ที่หลวงพ่อได้ให้ไว้นะครับโรงเรียนก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับหลวงพ่อทั้งสองท่านนะครับที่ได้ให้ความรู้ให้มโนปฏิภาณนะครับให้สิ่งต่างๆนะครับที่โรงเรียนได้นำมาปฏิบัตินะครับแล้วก็โรงเรียนได้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นกฐินหรือเป็นหลักธรรมต่างๆโรงเรียนได้เอามาปรับใช้และเกิดผลสัมฤทธิ์ดีมากๆ

ในช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณครูสุรชาติหมวดสอนทิพย์ค่ะคุณครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกโรงเรียนยุวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่ท่านได้มาแชร์ความประทับใจและธรรมะที่ได้จากหลวงพ่อทัตตาชีโวค่ะโดยได้นำหลักความดีสากล5ประการนะคะมาปลูกฝังนิสัยให้กับเด็กในเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบรวมไปถึงการฝึกสมาธิกับเด็กก่อนเรียนค่ะเพื่อให้เขานะคะมีจิตใจที่สงบและพร้อมที่จะเรียนรู้และพร้อมกันนี้นะคะยังได้ขยายผลนะคะ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยค่ะเพื่อปลูกฝังนิสัยและก็วินัยให้กับเด็กค่ะทั้งที่โรงเรียนแล้วก็ที่บ้านผ่านการฝึกฝนโดยมีคุณครูนะคะเป็นผู้นำในการปฏิบัตินอกจากนี้ค่ะโครงการกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์ที่หลวงพ่อธรรมชโยค่ะท่านได้ริเริ่มให้มีกิจกรรมที่โรงเรียนโดยมีคุณครูนักเรียนและก็คนในชุมชนนะคะได้ร่วมกันทำบุญพร้อมกันผ่านกิจกรรมที่มีความหมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็ได้รับคำสอนจากหลวงพ่อทั้งสองท่านค่ะที่ท่านได้สะท้อนให้เห็นว่าทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์ที่แท้จริงค่ะต้องขอขอบคุณคุณครูสุรชาติหมวดสอนทิพย์มากๆนะคะที่ได้มาแชร์ความประทับใจแล้วก็ธรรมะค่ะที่นำไปสอนให้กับเด็กและขยายผลสู่โรงเรียนทุกคนค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะในครั้งหน้านะคะเรายังมีเรื่องราวความประทับใจและลูกศิษย์ท่านไหนกันต่อห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีเรตตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะเดินๆค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีเรตตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาบ่อยครั้งที่เรามักจะเห็นเพื่อนนักปฏิบัติธรรมด้วยกันเขามักจะลดการพูดคุยเรื่องต่างๆแต่จะอยู่กับตัวเองนิ่งๆเงียบๆเฉยๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาพอเราไปถามเขาก็จะบอกว่าตรึกธรรมะอยู่สำหรับนักปฏิบัติธรรมใหม่เคยสงสัยไหมคะว่าตรึกธรรมะคืออะไรแล้วก็ทำยังไงถึงเรียกว่าตรึกธรรมะในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาอธิบายถึงเรื่องของการตรึกธรรมะไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ตรึกก็คือการนึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือสิ่งที่เรารักถ้าคุ้นเคยมากเห็นจนเจนตาก็จะนึกได้ง่ายรักมากก็นึกได้ง่ายเหมือนกันให้นึกคล้ายๆอย่างนั้นไม่ใช่เพ่งลูกแก้วไม่ใช่ไปเค้นภาพให้นึกเบาๆสบายๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกไปเรื่อยๆอย่างสบายๆไม่ต้องเร่งร้อนทำใจให้ใสบริสุทธิ์เยือกเย็นแม้ไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแล้วก็นึกให้ต่อเนื่องอย่าให้เผลอจนกระทั่งใจแวบไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าอดไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ก็ปล่อยมันไปช่างมันอย่าไปรำคาญอย่าไปกังวลอย่าไปคิดว่าความฟุ้งเป็นอุปสรรคต่อการนั่งไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นเฉยๆคือพอรู้ตัวเราก็ดึงใจกลับมาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆ

ุณผู้ชมคะการประดิษฐ์ธรรมะก็คือการนึกนิมิตอย่างเบาๆสบายๆนึกได้ชัดแค่ไหนก็พอใจแค่นั้นซึ่งความพอใจนี้จะนำไปสู่ความพอดีและความพอดีก็จะนำไปสู่การหยุดนิ่งที่สมบูรณ์ได้อีกทั้งการประดิษฐ์ธรรมะบ่อยๆก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างง่ายๆอีกด้วยดังนั้นถ้าเราหมั่นประดิษฐ์ธรรมะให้ได้อย่างเบาสบายทั้งนั่งนอนยืนเดินหมั่นสั่งสมความละเอียดความบริสุทธิ์ของใจไปเรื่อยๆเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือ

มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะปลือตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเมื่อเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะแค่คล้ายกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทาง

พ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้นะใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้นะตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็ได้วิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลียไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีเจตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใส

ือนเพชรใสใสบ้างแล้วก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เนี่ยเข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะจึงจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีมีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมาเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกันพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวทูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้

มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆเท่านี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเนี่ยพระมงคลเทพมณีสดจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมารตอนท่านองคุลิมารยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมารบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัฏภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมารเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันโดยการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะท่านโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนมนมที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรพระดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความ

สุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางเอาอากาศที่ลงลงว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้อง

ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญญังพลังอรหันตานัญจเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ค่ะได้จัดประชุมคณะทำงานพร้อมทั้งรับฟังโอวาท

รมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้จัดงานประชุมคณะทำงาน4จังหวัดชายแดนใต้ครั้งที่4/2569ณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น54รูปคนโดยได้รับความเมตตาจากพระปลัดสุพจน์มหาสักโกพระอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากนางธิดาวรรณลักษณ์ประธานชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของชมรมตลอดจนร่วมการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวางแผนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมารวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมสำคัญที่จะดำเนินการในระยะต่อไปค่ะโดยบรรยากาศการ

ครองงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันจะส่งเสริมให้การดำเนินงานของชมรมเป็นไปด้วยความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจพระธรรมทูตวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนค่ะคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนเมืองเยฟเล่ประเทศสวีเดนได้น้อมถวายการต้อนรับพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่ง

ตผู้ปฏิบัติศาสนกิจในภูมิภาคสแกนดิเนเวียโดยมีนางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและในองค์อาจนทธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีร่วมติดตามคณะพระเถรานุเถระในโอกาสนี้พระธรรมรัตนาภรณ์ได้เมตตาแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจคณะพระธรรมทูตผู้ปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดนที่ได้อุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยความเสียสละอดทนและมุ่งมั่นพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับคณะกัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการสร้างวัดการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการเผยแผ่พระธรรมในต่างประเทศจนวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนสามารถเติบโตเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของภูมิภาคเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชุมชนชาวไทยและเป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนาสำหรับชาวสวีเดนและชาวต่างชาติได้อย่างมั่นคงทั้งยังเน้นย้ำว่าการดำรงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงนั้นมิใช่เป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์เพียงฝ่ายเดียวหากเป็นภารกิจร่วมกันของพุทธบริษัท4ที่ต้องช่วยการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและร่วมการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไปซึ่งการเดินทางมาเยี่ยมเยือนของพระเถรานุเถระในครั้งนี้นับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่คณะพระธรรมทูตและพุทธศาสนิกชนในภูมิภาคสแกนดิเนเวียอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจสำคัญในการปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดนค่ะที่วัดพระธรรมกายปามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพใจและสร้างสันติสุขภายในชุมชนโดยได้รับความสนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมปฏิบัติธรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างอบอุ่นค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุเวชปัทมวังโสเป็นประธานสงฆ์นำพาชาวท้องถิ่นทุกท่านปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมทั้งได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้ออันเป็นหัวใจสำคัญของการฝึกใจให้ทรงพลังนั่นคือเทคนิค4ซซึ่งประกอบด้วยสติคือการรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติสบายคือการปรับร่างกายและจิตใจให้อยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายไม่ตึงหรือเร่งเร้าจนเกินไปสม่ำเสมอคือการหมั่นฝึกฝนและทำใจให้นิ่งเป็นประจำในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องและสังเกตคือการเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของใจและร่างกายด้วยความจดจ่อแต่ไม่ตัดสินเพื่อพัฒนาสมาธิให้ละเอียดยิ่งขึ้นซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและเป็นกันเองค่ะโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าเทคนิค4ซอเป็นหลักการที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างดีเยี่ยมช่วยลดความเครียดและเพิ่มพลังบวกในการดำเนินชีวิตค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสัมมนเนรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ086-077-6000ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนและ

มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0815388867ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง18ถึง35ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่6ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0951436722และ0927153990ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
2: ้นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระ

าสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: ชาดกชาดกว่าด้วยผลของการไม่เชื่องานพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพุทธศาสนิกชนมาเป็นเวลาเนิ่นนานการได้ออกบวชเป็นเพศบรรพชิตล้วนแต่เป็นสิ่งหมายปองของผู้ที่อยากละซึ่งกิเลสแต่ผู้ที่ออกบวชแล้วหากยังไม่หนักแน่นในพระธรรมดีพอก็ไม่สามารถจะบรรลุได้ครั้งนั้นได้มีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเมื่อออกบวชแล้วแทนที่จะได้พบกับความสงบสุขแต่ด้วยยังห่วงในกิเลสจึงเป็นทุกข์จนอยากจะสึกจากบรรพชิต
1: เราจะมีจิตใจสงบได้เช่นไรเมื่อน้องนางของพี่ยังคงรอคอยให้พี่กลับไปหาอยู่ทุกวันอย่างนี
2: ้พี่คะน้องยังรอพี่อยู่นะพี่สึกจากเพศบรรพชิตเมื่อไหร่เราจะมาอยู่ด้วยกันนะคะ
0: เมื่อใจยังคงติดอยู่กับกิเลสจึงทำให้ภิกษุหนุ่มไม่สามารถปฏิบัติกิจสงฆ์ได้อย่างภิกษุรูปอื่นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยญาณวิเศษจึงมาโปรดให้ภิกษุได้รู้แจ้งแห่งธรรมดูก่อนภิกษุในอดีตชาติเธอก็เคยถูกหลอกด้วยมารยาหญิงมาแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่า

0: ณป่าใหญ่แห่งหนึ่งสัตว์ป่าล้วนอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสัตว์แต่ละตัวแต่ละฝูงต่างหากินอยู่ในถิ่นของตนเองอย่างมีวินัยไม่ล้ำถิ่นของกันและกันเพราะนั่นหมายถึงความปลอดภัยของพวกมันด้วยเหล่าฝูงไก่ป่าก็เช่นกันพญาไก่ป่าผู้เป็นผู้นำฝูงดูแลฝูงไก่บริวารให้หากินอยู่แต่ในถิ่นของพวกมัน
1: พวกเจ้าหากินกันอยู่แต่ณที่นี้เถิดหากล้ำถิ่นไปอ่ะเราไม่อาจจะดูแลพวกเจ้าได้หากเกิดอันตรายใดๆเราก็คงไม่สามารถช่วยเหลือได้จงรักษาระเบียบวินัยนี้ให้ดีเถอะ
2: ทำไมท่านพญาไก่ป่าต้องให้เราหากินแต่ตรงนี้ด้วยนะข้าเบื่อแล้วอ่ะ
3: เอาชนะอย่างน้อยถ้าพวกเราเชื่อฟังท่านพวกเราก็จะปลอดภัยนะ
2: น่าเบื่อน่าเบื่อน่าเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อ
0: ในบริเวณใกล้เคียงกับฝูงไก่ป่านั้นแมวป่าตัวหนึ่งก็เฝ้าซุ่มเพื่อหวังจับไก่ป่ามาเป็นอาหารของมัน
4: อุ๊ยหิวหิวหิวหิวหนีออกมาจากฝูงสักตัวเถอะแม่จะจับมากินให้อิ่มเลยออกมามะเจ้าไก่ป่า
1: ขึ้นมาดูบนต้นไม้ค่อยเห็นชัดหน่อยพวกเจ้าหากินให้สบายเถอะเราจะอยู่บนนี้คอยดูแลพวกเจ้าเอง
4: ชะเบื่อเจ้าพญาไก่ป่านี่จริงๆคอยคุมเข้มอยู่ได้คอยดูเถอะมันจะต้องมีสักตัวสองตัวแหละที่หนีออกมาน
2: ี่พวกเจ้าเราแอบออกไปหากินตรงนั้นดีไหมข้าเห็นมีเกสรดอกไม้ปลิวร่วงอยู่เต็มเลยคงหวานน่าดู
3: ว้ายไม่เอาหรอกที่ตรงนั้นน่ะไม่ได้อยู่ในถิ่นของพวกเราต้องเป็นอันตรายแน่ๆเลยอ่ะ
2: ไม่หรอกนะมันแค่ล้ำถิ่นออกไปนิดเดียวเองไม่มีอันตรายหรอกนะตามใจเถอะใครอยากอยู่ก็อยู่เราจะไปแล้ว
4: นั่นไงเหยื่อออกมาตัวหนึ่งละเสร็จแน่ๆอุ้ยอ้วนสุดด้วยหน้าหม่ำสุดๆ
2: ใครจะโง่หากินอยู่แต่ที่เก่าๆทุกวันน่ะหน้าเบื่อจะตายดูสิที่ตรงนี้มีอะไรให้กินตั้งเยอะแค่นี้ก็ไม่กล้าออกมาเบื่อพวกไก่ป่าพวกนี้จริง
4: ๆสวัสดีจ้ะ

0: ไก่ป่ารูปงามทำอะไรอยู่หรอจ๊ะ
1: ท่านเป็นใครหรือ
0: เราเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่ที่สำคัญคือเราอยากเป็นเพื่อนกับท่านน่ะ
2: ไก่ป่าหลงพูดคุยกับแมวป่าจนลืมระวังตัวในที่สุดไก่ป่าผู้เคราะห์ร้ายก็กลายเป็นอาหารรสเลิศให้กับแมวป่าเหลี่ยมจัดตัวนี้โดยที่พญาไก่ป่าหัวหน้าฝูงของมันไม่รับรู้เลย
0: อร่อยอย่างที่คิดไว้เลยเจ้าไก่ตัวนี้เนี่ยหวานปาก
2: นับแต่นั้นมาเจ้าแมวป่าก็แอบซุ่มคอยจับไก่ป่าที่หนีออกมาจากฝูงกินอยู่เป็นประจำ
0: โอ้โหวันนี้มากันหลายตัวเลยรึเนี่ยดีๆยิ่งหิวหิวอยู่คงได้กินเต็มกระเพาะก็คราวนี้แหละ
2: ยิ่งนานวันไก่ป่าที่เคยมีจำนวนมากก็ค่อยๆลดลงไปทีละน้อยทีละน้อยจนพญาไก่ป่าแปลกใจ
3: เอ๊ะเหตุใดฝูงไก่ป่าของเราถึงมีจำนวนน้อยลงไปเรื่อยๆคงเกิดเหตุร้ายขึ้นแน่ๆปล่อยไว้ไม่ได้ละเราต้องกำชับบริวารเราให้ดีกว่านี
2: ้พญาไก่ป่ารู้สึกถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับฝูงของมันจึงเรียกประชุมและกำชับให้ไก่ทุกตัวรักษาวินัยของฝูง
3: ไก่ทุกตัวฟังทางนี้ขณะนี้สมาชิกของเราเริ่มหายไปทีละตัว2ตัวเราคิดว่าต้องเกิดเหตุร้ายขึ้นกับพวกเขาแน่ๆพวกเจ้าที่เหลืออยู่จงระมัดระวังตัวให้ดีแล้วที่สำคัญอย่าออกไปนอกถิ่นของพวกเราไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นอันตรายได
4: ้ต้องเป็นอย่างที่ท่านหัวหน้าพูดแน่ๆดูสิเจ้าไก่ป่าที่เคยบ่นว่าเบื่อก็หายหน้าไปตั้งหลายวันแล้วนะข้าไม่เคยเจอเขาอีกเลยตั้งแต่วันที่เขาบอกว่าจะออกไปหากินแถวนู้นน่ะ
5: นั่นสินะน่ากลัวจริง
2: ๆไก่ป่าทุกตัวเชื่อฟังที่พญาไก่ป่าตักเตือนพวกมันหากินอยู่ในถิ่นของตนเองไม่มีตัวไหนกล้าออกมาจากเขตแดนของมันเลย
0: โอ้ยหิวจะตายอยู่แล้วทำไมพักเนี้ยไม่มีไก่ป่าหลงมาสักตัวสองตัวเลยโอ้ยหิวจนแสบท้องแล้วเนี่ย
2: เมื่อไม่มีไก่ป่าตัวใดกล้าออกมาจากฝูงแมวป่าจึงคิดหาแผนการที่จะล่อให้ไก่ป่าออกมาติดกับดักของตน
0: ในเมื่อพวกเจ้าไม่ออกมาเราก็จะล่อให้เจ้าออกมาเองดูสิว่าใครจะแน่กว่ากันให้มันรู้ไปว่าจะไม่มีไก่ตัวไหนหลงกลเราเลย
2: แมวป่าเริ่มแผนการของมันโดยแอบเข้าไปใกล้ๆกับฝูงไก่ป่าแล้วพูดหลอกล่อให้ไก่ป่าเหล่านั้นเดินออกมาจากฝูง
0: พวกไก่ป่าร่วมงามจ๊ะอาหารทางนั้นอร่อยดีหรือเราว่ามันดูแห้งๆเหี่ยวๆนะท่าน
5: ก็ไม่ค่อยจะอร่อยเท่าไหร่หรอกนะแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรให้กิน
0: ถ้าอย่างนั้นพวกท่านลองชิมนี่สิเราเอามาฝากเกสรดอกไม้หวานๆเต็มเลยเราน่ะเสียดายจริงๆครั้นจะกินเองก็ไม่ใช่ของชอบปล่อยไว้ก็แห้งเหี่ยวเสียดายเปล่าๆเราก็เลยเก็บมาฝากพวกท่านน่ะมาสิมากินสิ
6: โอ้โหน่ากินดีนะท่านนี่ใจดีจริงๆเราขอชิมหน่อยนะ
2: เหตุการณ์เป็นไปตามแผนของแมวป่ามันใช้เกสรดอกไม้ล่อให้ไก่ป่าออกมาจากถิ่นของมันในเขตที่พญาไก่ป่าดูแลไม่ถึงจากนั้นมันก็ตะครุบและกัดกินจนเหลือแต่ซาก
0: เป็นไปตามแผนไก่พวกนี้เนี่ยอร่อยจริงๆหวานทั้งเนื้อทั้งกระดูกโปรตีนทั้งนั้น

0: พญาไก่ป่าเมื่อเห็นจำนวนบริวารน้อยลงก็นึกสงสัยถึงเหตุร้ายที่เกิดขึ้นจึงพาบริวารย้ายถิ่นที่อยู
1: ่ที่ตรงนี้คงใกล้กับที่อยู่ของแมวป่าแน่ๆเราย้ายที่อยู่ดีกว่าอยู่ที่นี่ต่อไปคงไม่ปลอดภัยแน่ๆ
2: พักนี้ไม่เห็นมีไก่ป่าออกมาให้กินเลยนะหรือว่าหัวหน้าพญาไก่ป่าพาบริวารมันหนีไปแล้วไม่ได้การละเราต้องตามหาให้เจอไม่งั้นอดตายแน่ๆ
3: เ
0: หลายวันต่อมาเมื่อแมวป่ามองไม่เห็นไก่ป่าตัวไหนเฉียดไปใกล้ที่อยู่ของมันนางแมวจึงเป็นฝ่ายย่องเข้ามาในฝูงไก่ป่าแทน
2: ที่แท้ก็แอบมาอยู่ที่นี่กันเองไม่เป็นไรพวกเจ้าไม่ไปหาเราเราก็จะมาหาพวกเจ้าเอง
0: นางแมวเดินย่องเข้าไปใต้กิ่งไม้ที่พญาไก่ป่าเกาะอยู่มันพยายามพูดหลอกล่อให้พญาไก่ป่าตายใจไม่ทันได้ระวังตัวแล้วจะตะครุบกินเป็นอาหาร
2: ไก่ผู้สง่างามผู้มีขนสีแดงเป็นประกายเจ้าลงมาจากกิ่งไม้เถอะเรามีเรื่องจะพูดคุยกับท่าน
1: แม่แมวป่าท่านมีสิ่งใดจะพูดกับเราเหรอนี่เป็นถิ่นที่อยู่ของเราท่านไม่ควรจะล้ำเขตเข้ามาและเราก็ไม่มีเรื่องที่จะคุยกับท่านท่านจงออกไปเสียเถอะ
2: โธ่ท่านพญาไก่ป่าท่านอย่าไล่เราไปไหนเลยท่านลงมาเถอะเราจะยอมเป็นภรรยาของท่าน
0: เจ้าแมวป่าเมื่อโดนพญาไก่ป่าขับไล่ก็คิดหาวิธีในการหลอกล่อไม่ออกจึงคิดว่าจะใช้ความเป็นหญิงของตัวเองหลอกล
1: ่อแม่แมวป่าก็เป็นสัตว์สี่เท้าบินไม่ได้ส่วนเราเป็นสัตว์สองเท้ามีปีกและบินได้แล้วเราจะอยู่ด้วยกันยังไงท่านไปหาคู่ครองที่อื่นเถอะ
2: โธ่พ่อไก่หนุ่มรูปงามช่างคิดมากจริงไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยท่านบินได้ท่านก็บินไปเวลาที่ท่านเหนื่อยหยุดบินเราก็จะอยู่เคียงข้างท่านเองเราจะให้ท่านมีอิสระเต็มที
1: ่นางแมวเจ้าเล่ห์เรารู้หมดแล้วว่าเจ้าแอบจับกินบริวารของข้าไปเกือบหมดเจ้าทำสิ่งที่ไม่ดีเจ้าจงไปจากที่นี่เสียเถิดเราขยะแขยงเจ้าเต็มทีออกไปแล้วอย่ามายุ่งกับบริวารของข้าอีก
2: ท่านรู้เรื่องหมดแล้วเหรอ
1: ใช่ข้ารู้เรื่องทั้งหมดแล้วแต่ที่ยังพูดกับเจ้าเพราะอยากให้รู้ว่าเจ้าใช้เล่ห์เหลี่ยมอะไรมาหลอกล่อให้บริวารของข้าหลงเชื่อตอน

นางแมวป่าไม่อยู่รอให้พญาไก่ด่าทออีกมันวิ่งหนีหายไปในป่าอย่างผู้เสียหน้าและผิดหวังและไม่กล้ากลับเข้าไปหากินในป่าแห่งนั้นอีกเลยไก่ป่าที่หลงกลแผนร้ายของแมวป่าได้กำเนิดเป็นภิกษุหนุ่มแมวป่ากำเนิดเป็นนางงามพญาไก่ป่าเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญพรบาสกบาสิกานักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะก็สำหรับวันนี้เป็นวันอังคารสิ้นเดือนพอดีวันที่30มิถุนายนก็จะผ่านไปวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเดือนใหม่กรกฎาคมแล้วเป็นนั้นวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะต้องระลึกถึงเสมอเลยแล้วก็การบ้านของเรียนอนุบาลก็ต้องหมั่นทบทวนกันไปแล้วก็ทำทุกวันนะให้เรารู้ตัวรู้สึกนะจะได้มีความรู้ตื่นแล้วก็จะไปสู่ความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นชีวิตต้องดำเนินไปด้วยความไม่ประมาทในแต่ละวันที่ผ่านไปก็จะต้องค่อยๆนะกลับมาทบทวนอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันอาทิตย์ต้นเดือนอีกแล้วนั้นสิ่งที่ยอดนักสร้างบารมีเราท่านทั้งหลายรู้กันก็คือว่าบุญจากพระนิพพานก็จะหลั่งไหลมาจรดที่ศูนย์กลางกายอยู่ตรงนี้ตลอด7วันเลยก่อนหน้าเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนู่นแล้ววันอาทิตย์ละวันจันทร์วันนี้ก็วันอังคารเนี่ยจะล่วงไปแล้ว3วันละดังนั้นต้องเอาใจของเรากลับมาหยุดนิ่งแล้วก็นึกถึงบุญที่เราจะได้รับบุญใหญ่แต่ก่อนที่เราจะนึกถึงบุญบูชาข้าวพระก็ต้องกลับไปทบทวนก่อนวันแต่ละวันเนี่ยมีบุญอะไรบ้างนะหลวงพี่วันนี้ก็ได้มีโอกาสแล้วก็ในรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาวันนี้พิเศษนะโอ้จะได้ฟังเพลงกันเยอะหลายเพลงเลยแล้วก็จะได้ปลื้มอกปลื้มใจจะได้นึกทบทวนบุญอะไรต่างๆนานาอีกเยอะแยะมากมายจึงไม่อยากให้ทุกท่านพลาดนะสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมทานนั้นชนะการให้ทั้งปวงเพราะนั้นยังมีเวลานะช่วงนี้ก็สามารถที่จะแชร์ลิงก์นะแล้วก็แบ่งปันธรรมะของเราไปยังเพื่อนๆนะยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายที่อาจจะยังลืมว่าวันนี้มีโรงเรียนอนุบาลอะไรเงี้ยก็จะได้เตือนเขานะทำให้เขาระลึกได้นี่ข้อสำคัญทีเดียวก็อย่าลืมนะสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงเพราะนั้นเราจะได้ฟังอะไรดีๆในวันนี้เยอะเลยก็เริ่มมาทบทวนบุญกันก่อนนะหลายๆท่านก็คงจะรู้กันแล้วแหละว่าที่ World Peace ตอนนี้นะโคราช World Peace ของเรากำลังโอ้โหเรียกว่าอบอวลไปด้วยบุญกุศลแล้วก็กำลังปลื้มใจเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูภาพกันสักนิดนึงก่อนนะหลวงพี่อยากจะให้ดูภาพการรวมพลังของพระสังฆาธิการทั้งหลายเนี่ย1,200รูปด้วยซ้ำไปนะจาก77จังหวัดนี่พระอาจารย์ธานินท่านก็ไปเป็นผู้เปิดดูดีโอ้โหนี่เห็นแล้วปลื้มเลยเห็นไหมมากันล้นหลามมากันเยอะแยะเลยนะมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนี่คือหน้าที่ของเรานะนี่แหละรวมพุทธบุตรให้เป็นหนึ่งเดียวกันลองไปคิดดูสิว่าบาปกรรมมากที่สุดก็คือทำสงฆ์ให้แตกแยกนะแต่ว่านี่เรากำลังรวมสงฆ์ให้มาเป็นหนึ่งเดียวเห็นไหมนี่บุญมหาศาลขนาดไหนเนี่ยทำตรงกันข้ามก็เลยเนี่ยเรากำลังรวมสงฆ์มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าโอ้ท่านทั้งหลายเหล่านี้นี่ล้วนแล้วแต่มาปฏิบัติธรรมกันทั้งสิ้นเลยใจใสๆกันทั้งหมดรวมพระใจใสจาก77จังหวัดทั่วประเทศไทยมานี่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยตรงนี้สว่างแล้วโคราชเวอร์พีทของเราเนี่ยเป็นจุดสว่างที่สุดละเดี๋ยวเรามาชมภาพบรรยากาศที่เขาทำเป็นมิวสิกวิดีโอมาให้เราดูเราจะได้นึกทบทวนได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วก็ปลื้มไปด้วยกันแบบทันอกทันใจเลยนะเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่วันนี้ก็เราจะได้เห็นเลยนะ

สาธุโอ้เห็นพุทธบุตรมารวมกันจะ17จังหวัด 1,200 รูปน่าปลื้มใจนะเนี่ยเรานึกถึงบุญได้อีกแล้วโอ้โหเราจากที่เราได้เคยอาราธนาท่านมาในวันที่22เมษาใช่ไหมแล้วก็เคยไปถวายกฐินท่านแต่ละวัดแต่ละวัดในปีที่ผ่านมานี่ท่านก็มารวมกันแล้วมานั่งสมาธิแล้วทีนี้มากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จะได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของหลวงปู่วัดปักน้ำเนี่ยวิธีการปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในท่านจะได้รู้ว่าอ๋อนี่ฝึกปฏิบัติกันอย่างนี้อย่างเงี้ยนะจะได้มีความปลื้มใจนอกจากนี้ในวันเสาร์ที่27มิถุนายนก็ยังมีบุญพิเศษนะซึ่งมีบุญหลายที่เลยนี่ก็แห่งที่1เนี่ยเอาขึ้นต้นตั้งแต่ภาคเหนือเลยสันกำแพงเชียงใหม่ตักบาตรพระ 1,345 รูปโอ้โหก็มากันเต็มท้องถนนเลยปลื้มเลยทีนี้เนี่ยชาวเมืองเชียงใหม่ล้านนาเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้โหยังระลึกนึกถึงบุญนี้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าทั่วโลกก็ต้องการบุญเหมือนกันนะข่าวบุญอะไรต่างๆเราก็ต้องเอาหมดนะนี่เห็นแล้วก็ปลื้มไหนใครได้ไปมาบ้างยกมือหน่อยอ๋อสาธุด้วยนะนี่ปลื้มใจในความปลื้มใจของพุทธศาสนิกชนนี่ตอนเช้าเขาก็มาเอาบุญพิเศษกันตรงนี้เนี่ยเห็นไหมแล้วพอตอนบ่ายวันที่27เหมือนกันเออ27นี่วันพิเศษเลยนะเนี่ยวันที่27ก็ทอดพระป่าพิธีตอกเสาเข็มมงคลองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกนะทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางนะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เนาะก็ต่อเนื่องเลยเนาะจากสันกำแพงก็ไปลุ่มน้ำฝางต่อเลยนี่ก็โอ้โหมากันเต็มศาลาใหญ่โตเลยมีเนี่ยเสื้อขาวๆมาร่วมพิธีกรรมทอดพระป่าแล้วก็ตอกเสาเข็มโอ้นี่ท่านประธานก็ไปร่วมพิธีด้วยเนี่ยก็น่าปลื้มอกปลื้มใจนะแล้วก็มีคณะสงฆ์นะหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดต่างๆก็ไปพร้อมกันหมดเลยนะใครสนใจก็ต้องไปดูในภาพข่าวดีๆ072ละจะต้องมีภาพที่ทุกท่านจะได้ปลื้มใจมากยิ่งกว่านี้ไปอีกนี่เห็นภาพแล้วก็น่าปลื้มใจเนาะโอ้คุณโยมสาวนีเนี่ยวันนี้ก็ไปด้วยเหมือนเช่นเดียวกันนอกจากนั้นนะทางเหนือ2จุดแล้วนะทางเหนือ2จุดจังหวัดเชียงใหม่

ก็ยังมีวันเดียวกันนี่แหละวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569เนี่ยก็มีพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่โอ้เราก็ทำกันมายาวนานตอนนี้นี่เป็นปีที่22แล้วครั้งที่186นะวันนี้มีตัวเลขเยอะเลยนะมีตัวเลขเยอะเลยนะศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะโอ้ก็มีความปราบปลื้มปิติใจเช่นเคยนะก็นี่แหละคือพุทธบุตรก็มารวมกันที่นี่ที่ภาคใต้ภาคเหนือก็รวมกันภาคใต้ก็มารวมกันนะแต่ละที่ก็เราเห็นแล้วเราก็ปลื้มใจสิทีนี้เนี่ยโอ้โหปลื้มใจทั้งเหนือทั้งใต้เต็มไปหมดเลยถามว่าตะวันออกมีไหมต้องบอกว่ามีเหมือนกัน27ก็ตะวันออกพิธีถวายสังฆทาน82วัดเนี่ยบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณทุดงคสถานปราจีนบุรีวันที่27เหมือนกันแสดงว่าวันที่27นี่พิเศษนะก็มีการถวายสังฆทานแด่พระสังฆาธิการก็ได้อาราธนานิมนต์มาแล้วก็หลวงพี่ก็ได้นะจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ได้ทำความรู้จักกับพระคณะพระสังฆาธิการทุกรูปเลยได้มาจุดโครงการเรื่องของการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะท่านก็มาร่วมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรกันด้วยแล้วก็มานั่งสมาธิทำภาวนากันทั้ง80กว่าวัดเลยนะ82วัดซึ่งตอนแรกนี่ก็ยังคิดว่าเอ๊ท่านอาราธนาท่านมาเนี่ยท่านจะมากันไหมปรากฏว่าตอนแรกหลวงพี่ก็ถามบอกว่าเนี่ยมีมากันกี่วัดนะพอถามได้ข้อเขาบอกว่ามีประมาณ81วัดเราก็นึกว่ารวมทุดงคสถานปราจีนบุรีไปด้วยอีก1วัดก็คงจะครบ82ที่ไหนได้จู่ๆมีอีกท่านหนึ่งบอกมาบอกว่าเนี่ยมีอีกวัดหนึ่งพอดีมาช้ายังไม่ทันได้ลงทะเบียนขอมารายงานตัวต่อเลยก็ปรากฏว่าก็ครบทั้ง82วัดเป็นอัศจรรย์เลยวันนั้นเรียกว่าให้ทุกท่านได้บุญร่วมกันนะนี่เนี่ยก็อนุภาพแห่งบุญที่เราได้สั่งสมเอาไว้ก็เป็นความปลาบปลื้มใจอันนี้มาดูภาพต่อไปนี่ไงก็ทั้งพุทธศาสนิกชนเนาะทีมงานกัลยาณมิตรผู้นำบุญชาวปราจีนบุรีแล้วก็ญาติโยมระแวกใกล้ๆนั่นแหละนะมากันทั้งหมดแล้วก็มาไปจากกรุงเทพด้วยนะมาจากกรุงเทพก็ไปนะมาจากที่ไหนที่ไหนก็ไปแล้วก็มีเด็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็มารับทุนการศึกษานะมารับทุนการศึกษาในวันนั้นด้วยแล้วก็มีผู้ใหญ่ผู้สูงวัยทั้งหลายที่มารับนะถุงยางชีพก็ผู้ใหญ่เนี่ยอายุมากสุดเนี่ย100ปีแล้วนะ99ปี100ปี91ปี80ปีแต่ละคนเนี่ยอายุยืนกันทั้งนั้นเลยแถบๆรอบทุดงคสถานปราจีนบุรีนี่อันนั้นด้วยความปลื้มใจก็ถวายทั้งผ้าไตรจีวรผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษายารักษาโรคไทยธรรมทุกสิ่งทุกประการอันเครื่องข้าวของเครื่องใช้ที่สมควรแก่สมณะด้วยอันนี้ก็เป็นบรรดาทีมงานจากนะองค์การบริหารส่วนตำบลอาสาสมัครทั้งหลายนั่นก็จะเป็นเด็กๆที่นะเรียนดีแต่ยากจนนะเราก็มามอบทุนการศึกษาให้แล้วก็ลูกหลวงพ่อทั่วโลกยังมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยครั้งนี้ก็ให้ทุกคนได้บุญไปพร้อมๆกันเลยนะอ้าวเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอเนี่ยทบทวนบุญที่ทุดงคสถานปราจีนบุรีกันสักหน่อยนะเพราะว่าบุญเนี่ยต้องนึกถึงบ่อยๆนะโดยเฉพาะวันที่27ที่ผ่านมาใช่ไหม072เนี่ยของเราเนี่ยไหมแล้วเดี๋ยววันที่27เดือนสิงหาคมก็เป็นวันธรรมชัยอีกเนี่ยเพราะนั้นใกล้ๆเข้ามาแล้วบุญพิเศษจะมาถึงเรื่อยๆตลอดเลยมันจะทำให้เราบุญเนี่ยหนาแน่นขึ้นทุกครั้งที่เรานึกถึงบุญก็เกิดขึ้นแล้วก็จุดเริ่มต้นของการสร้างความดีทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็มาจากการให้ทานนี่แหละเพราะนั้นที่เป็นประเดิมเริ่มเรื่องของหัวข้อในวันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการทำความดีก็มาจากการให้ทานนั่นเองเพราะนั้นวันที่27ที่ผ่านมาเราจะสังเกตเห็นว่าทั้งที่เชียงใหม่แล้วก็มีตักบาตร 1,345 รูปแล้วก็มีลุ่มน้ำฝางนะตอกเสาเข็มทอดพระป่าเจดีย์สร้างเจดีย์สันติภาพโลกแล้วก็ยังมีที่ภาคใต้
320

3วัดอีกนะเป็นปีที่22อีกโอ้โหเพราะนั้นเนี่ยความปลื้มใจเนี่ยจุดเริ่มต้นแห่งการทำความดีก็มาจากการให้นะเรียกว่าให้กันตลอดนะโครงการของเราแม้กระทั่งพระสังฆาธิการที่มาประชุมรวมกันทั้งหมดก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เรารู้จักกันได้คุ้นเคยกันก็เพราะว่า22เมษาก็จุดเริ่มต้นจากการให้เหมือนกันจุดเริ่มต้นจากการให้ในวันนั้นวันคุ้มครองโลกจึงทำให้มีวันนี้ที่มีพระสังฆาธิการที่ท่านเริ่มรู้จักเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นคุณค่าแล้วตอนนี้ท่านสนใจการปฏิบัติธรรมแล้วนี่มันก็จะพัฒนาไปเรื่อยแล้ววันที่27ที่ผ่านมาที่ตะดงปราจีนบุรีตอนนั้นเราก็มีการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรหลวงพี่ก็เล่าให้ท่านฟังบอกว่าเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยองค์ปัจจุบันท่านชอบการสวดธรรมจักรมากท่านเล่าให้หลวงพี่ฟังบอกว่าตอนสมัยที่ท่านไปเรียนที่อินเดียเนี่ยเรียนปริญญาโทปริญญาเอกที่อินเดียเวลาที่ท่านเกิดความรู้สึกหนักอกหนักใจไม่สบายใจรู้สึกติดขัดเรื่องใดก็แล้วแต่ท่านก็จะไปสวดธรรมจักรนี่แหละพอท่านสวดธรรมจักรแล้วเนี่ยใจท่านจะมีความรู้สึกปลื้มมันมีพาวเวอร์ใจมันฟูขึ้นมาเลยแล้วพออธิษฐานจิตหลังจากสวดธรรมจักรไปแล้วเนี่ยทุกเรื่องที่มีปัญหาคาราคาซังก็มาลายหายสูญไปเลยท่านเล่าให้ฟังนี่อานุภาพการสวดธรรมจักรของหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนะองค์ปัจจุบันนี่แล้วก็อีกองค์หนึ่งก็เป็นพระมหาเถรานุเถระที่เราให้การเคารพนับถือท่านเป็นอย่างยิ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรสร้างวัดนะสร้างวัดกันได้เนี่ยก็เพราะว่าสวดธรรมจักรเนี่ยใครวัดไหนสวดธรรมจักรในสร้างวัดสำเร็จมาหลายวัดแล้วเพราะฉะนั้นบทสวดธรรมจักรปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ธรรมดาทีเดียวเราก็เลยเปิดโครงการขอให้วัดต่างๆที่มาทั้ง82วัดเนี่ยจริงๆแล้วมาแค่2อำเภอเองนะมาแค่2อำเภอยังมาไม่ครบทั้งจังหวัดถ้ามาครบทั้งจังหวัดใน500กว่าวัดแต่ว่าเราเอาแค่อำเภอใกล้เคียงที่อยู่ในพื้นที่ก่อนก็ทำความรู้จักกันก็ท่านก็รับข้อเสนอโครงการของเราไปแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหลวงพี่ก็สวดนำสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรด้วยความปราบปลื้มใจนะพระเถรานุเถระทั้งหลายท่านก็สวดนะสวดตามแล้วก็เสียงนี่กระหึ่มทุกคนนี่สวดกันด้วยความพร้อมเพรียงเรียกว่าก้องกังวานแล้วก็ไม่แหบไม่เครือไม่สั่นไม่พร่านะเสียงก้องกังวานดีลุ่มลึกหนักแน่นเรียกว่าเสียงได้ลักษณะมหาบุรุษกันเกือบหมดเลยเนี่ยเป็นเสียงที่ไพเราะมากพอฟังสวดธรรมจักรเสร็จเรียบร้อยแล้วสวดกันทั้งพระคุณเจ้าแล้วก็ญาติโยมพอสวดเสร็จปุ๊บก็หลับตาทำสมาธิก็อาราธนาเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยให้ทุกท่านได้ฟังแล้วก็ทำสมาธิในตอนนั้นเสียงเงียบสงบนิ่งมากเลยทั้งพระทั้งโยมนิ่งพอเพิ่งสวดกันไป17นาทีนะก็พอเหนื่อยเล็กๆแต่นิ่งพอหลับตาปุ๊บนิ่งเลยพระมหาเถระผู้มีพรรษาการสูงสุดเนี่ยที่มาร่วมในงานด้วยแล้วก็เป็นประธานในงานก็ท่านอายุพรรษาท่านอายุ92ปีนะแต่เวลาท่านมานั่งสวดเนี่ยนะท่านนั่งตัวตรงเดี้ยเลยหลวงพ่อเจ้าวาดวัดมะกอกแก้วนะท่านก็มีความปลื้มกับหมู่คณะของเรามาโดยตลอดแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับวัดของเราตั้งแต่บวชแสนรูปครั้งแรกปี53นั่นน่ะมาจนถึงปัจจุบันนี่เรียกว่าท่านก็ให้ความร่วมมือทุกเรื่องอย่างตลอดต่อเนื่องถึงเวลาชวนบวชท่านก็ชวนบวชนะทุกวันพระมีใครเข้าวัดมาท่านก็ประกาศเชิญชวนมาใครจะบวชเข้าพรรษาที่ตุดงคสถานปราจีนบุรีเนี่ยมีการจัดบวชเกิดขึ้นนะอบรมไปเดินทุดงธรรมญาตาที่วัดพระธรรมกายท่านก็เรียกว่าชี้แจงแถลงไขอยู่ตลอดต่อเนื่องแต่ท่านก็เมตตามานี่ก็คือความปลื้มอกปลื้มใจในวันที่27ที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนะจุดเริ่มต้นแห่งการทำความดีพร้อมกับภาพบรรยากาศของการสร้างบารมีของหมู่คณะที่ทุดงคสถานปราจีนบุรีกันนะ

ธุนี่ก็เป็นความปลื้มใจดีใจที่อยากจะแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะลูกๆหลวงพ่อทั่วทั้งโลกเลยให้ได้รู้ว่าหมู่คณะเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ไม่ว่างเว้นจากการสร้างบารมีแล้วก็จุดเริ่มต้นของการทำความดีก็มาจากการให้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงธรรมทานนี่แหละคือธรรมะนี่แหละที่เราจะให้เขาแต่สำคัญที่สุดก็คือการให้คนได้รู้เส้นทางแห่งธรรมกายให้ทุกคนได้รู้ว่าธรรมกายมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยให้เขาตระหนักรู้ตรงนี้แล้วเราลงมือปฏิบัติการที่ให้คนได้เข้าถึงธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพราะว่าจะไปสู่ความหลุดความพ้นจริงๆให้เขามาอยู่ในจุดในเส้นทางที่จะทำให้เกิดความหลุดพ้นจุดที่สว่างที่สุดนั้นอยู่ที่กลางกายของมนุษย์ทุกคนเพราะนั้นถ้าใครก็ตามที่ครอบครองเส้นทางสายกลางนั้นด้วยใจที่ใสสว่างด้วยความมุ่งมั่นด้วยความเพียรทำอย่างถูกวิธีทำตลอดเวลาสองเวลาเองนะเวลาหายใจเข้ากับเวลาหายใจออกหรือเวลาหลับตากับลืมตาพระสัมมาท่านตรัสเอาไว้นะบอกว่าพระสัมมาพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้บอกว่าเจริญไตรสิกขาเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะจะต้องทำตลอดเวลาเลยเหมือนกับโคแม่ลูกอ่อนที่กำลังเล็มหญ้าแล้วก็แลดูลูกน้อยคือเล็มหญ้าไปด้วยชำเลืองดูลูกไปด้วยเล็มหญ้าไปด้วยกินหญ้าไปด้วยแต่ก็ดูลูกไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราที่หลวงพ่อท่านสอนเนี่ยให้อยู่

กับองค์พระตลอดเวลานะทั้งวันเลยเนี่ยอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราเราอยู่ในพระพระอยู่ในเรากระทบทวนกันไปอย่างนี้ตลอดด้วยความที่ปลื้มแล้วก็เบิกบานแล้วก็อินโนเซนต์แบบเด็กๆเราไม่ต้องไปกังวลมากว่าภาพพระจะเป็นยังไงแต่แค่ความรู้สึกแบบเด็กๆที่เรานึกได้ทำตัวเป็นเด็กๆซะบ้างนะไม่ต้องไปคิดวิเคราะห์มากนักแล้วก็ปล่อยใจให้สบายทำอินโนเซนต์ไปเรื่อยๆก็ทำใจให้มันแบบไม่ติดไม่กังวลนะเหมือนเด็กๆที่ไม่ได้คิดเรื่องอดีตไม่ได้คิดเรื่องอนาคตแต่อยู่กับศูนย์กลางกายฐานที่7คืออยู่ปัจจุบันเลยอยู่ปัจจุบันเหมือนเรามีเส้นจำนวนเนี่ยใครชอบเรียนคณิตศาสตร์เส้นจำนวนถ้าคิดถึงอนาคตก็เหมือนเรากระโดดไปที่เลขบวกบวก1บวก2บวก3บวก4แต่ถ้าคิดเรื่องอดีตก็ติดลบเลยเนี่ยไปที่ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4แต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันนี่คือนิ่งอยู่ที่0เลยเลข0อย่างเดียวเท่านั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั่นน่ะอยู่กับปัจจุบันอย่างสำคัญที่สุดเลยเพราะนั้นไม่ว่าโลกจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปจะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่ปีถ้าใจเราไม่หยุดเนี่ยเราก็ยังไม่บริสุทธิ์สักทีแต่ถ้าอยากจะบริสุทธิ์ก็ต้องหยุดให้ได้เพราะว่าหลวงปู่บอกว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จนี่ไงหลวงพ่อก็บอกให้ประคองจิตเอาไว้นะอย่าให้หลุดถ้าหลุดแล้วก็ดึงกลับมาใหม่นะให้ใจอยู่ก่อนอย่าให้ใจหลุดนะแล้วก็เดี๋ยวมันจะหยุดได้ถ้าให้มาอยู่ก่อนเดี๋ยวจะหยุดได้แล้วก็ถ้าใจหยุดพุทธะก็จะเกิดก็คือผู้รู้ภายในก็คือธรรมกายภายในนั่นแหละที่จะบังเกิดขึ้นเพราะนั้นทุกคนมีธรรมกายในตัวเรามีหน้าที่ในการทำให้ทุกคนรู้ว่าอ้อทุกคนมีธรรมกายในตัวนะเราแจกธรรมทานเราให้ธรรมทานเราแนะวิธีการเราบอกเราชักชวนเราโน้มน้าวเลยทีเดียวบอกว่านี่ธรรมะมีจริงอยู่ในตัวนะการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจริงนะเออมีจริงๆต้องปฏิบัติตามนี้เส้นทางนี้แล้วคุณจะได้เห็นอานิสงส์ของการปฏิบัติไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นในเส้นทางสายกลางเส้นทางอริยมรรคมีองค์8นี่แหละให้ครอบครองตรงกลางกายเอาไว้เลยนะเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือตรงกลางกายก็อาใจจรดจดจ่ออยู่ตรงนั้นนะให้ครอบครองจุดสว่างตรงนี้เอาไว้นะไม่ให้ดิ้นเลยแล้วก็ทำแบบเด็กๆทำแบบง่ายๆก็บอกว่าจุดสว่างในกลางกายก็บอกตัวเองในใจอย่างนี้ก็จะสว่างมากสว่างน้อยจะลิบหลีเหมือนหิ่งห้อยสว่างสวัยสุขสกาวเหมือนดาวพระศุกร์อะไรก็แล้วแต่ก็ทำได้นี่เห็นไหมเรานึกทบทวนตรงนี้แล้วก็หมั่นเตือนตัวเองตื่นขึ้นมาแปรงฟันเจอกระจกทุกวันอธิษฐานจิตเลยเราจะต้องเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้เราจะต้องเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ดูกระจกทุกวันแปรงฟันอย่าไปเสียเวลาแปรงเปล่าๆนะนอกจากฟันสะอาดล้างหน้าล้างตาแล้วก็ยังสามารถใช้เวลานั้นเนี่ยในการพิจารณาธรรมะแล้วก็อธิษฐานจิตได้บุญอีกนะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันจะถึงวันที่ต้นเดือนระลึกนึกถึงบุญต้นเดือนระลึกนึกถึงบุญของวันที่27เนี่ยโอ้โหหลวงพี่ไปดูเนี่ยโอ้โหหมู่คณะเราวันที่27เนี่ยสร้างบุญสร้างบารมีทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกแต่ก็คิดว่ายังมีอีกหลายที่นะในเบื้องต้นก็วันเสาร์ก็ประมาณนี้แต่ว่ายังรู้สึกว่ามีอีกหลายที่แต่ว่านี่ก็ยกตัวอย่างมาให้ทุกท่านได้ดูพอเป็นสังเขปว่าเออบุญกุศลเป็นอย่างนี้นะก็เราก็จะได้บุญใหญ่นี่ไงบุญพิเศษที่ทุกท่านรอคอยนี่การให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงใช่ไหมนี่ก็เป็นบุญพิเศษในการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมณศูนย์กัลยาณมิตรปราจีนบุรีนะใครที่ยังไม่เคยไปจังหวัดปราจีนบุรีต้องไปลองดูนะแม้ว่าปราจีนจะไม่มีทุเรียนภูเขาไฟแต่เรามีทุเรียนปราจีนบุรีก็ขึ้นชื่อนะจะเป็นมูลซังคิงจะเป็นก้านยาวจะเป็นหมอนทองจะเป็นชะนีอะไรก็แล้วแต่มีทุกพันเลยเพราะว่าจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดผลิตต้นกล้าทุเรียนส่งทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้าไม้เกี่ยวกับทุเรียนเนี่ยมาผลิตตรงนี้เนี่ยเขาชอบผลิตกล้านะแล้วก็จะมีสวนอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะนั้นหลวงพี่ที่ศูนย์ไม่ได้ปลูกทุเรียนหรอกเพราะว่ารอบศูนย์นั้นมีต้นทุเรียนเต็มไปหมดอยู่แล้วนั้นเรานิ่งๆเฉยๆนะอยากได้ก็นึกเอาอย่างเงี้ยนะแล้วก็โครงการบรรพชาอุปสมบทเนี่ยใกล้เข้ามาถึงแล้วจึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะทั่วโลกใครอยากจะทดลองมาสัมผัสบรรยากาศแบบป่าเป็นคล้ายๆกับวัดป่านะตุลงกสถานปราจีนบุรีมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นมากหนาแน่นมากถึงมากที่สุดนะ

ว่าต้นไม้เนี่ยมันเป็นป่าเก่าตั้งมาแล้วเมื่อสมัยปี2540นะจนถึงปัจจุบันนี่เกือบ30ปีลองนึกดูแล้วกันว่าต้นไม้จะโตขนาดไหนเรียกว่าถ้าไปถึงต้นไม้แล้วจะไม่โดนแดดเลยเพราะว่าเดินไปเถอะเป็น100เมตรเนี่ยจะไม่ถูกแดดหรอกเพราะว่าต้นไม้มันร่มไปหมดเลยสูงประมาณ30เมตร20เมตร30เมตรอ่ะเพราะนั้นก็คลุมรอบพื้นที่แล้วก็มีสระเล็กๆน้อยๆในสวนมีประมาณ7สระนะแล้วก็เวลาลมพัดมานี่ก็เย็นสบายเลยทุกอย่างเพราะฉะนั้นท่านใดนะอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศบวชเข้าพรรษานะอบรมที่ธุดงคสถานปราจีนบุรีก็ต้อนรับกันจากทั่วทั้งโลกเลยนะใครสนใจเนี่ยเริ่มต้นแล้วก็วันอุปสมบทคือวันที่22นะ22กรกฎาคมก็วันที่12นี่วันเข้าอบรมนะอบรม10วันปุ๊บก็บวชวันที่22กรกฎาคมแล้วก็อยู่จำพรรษาจำพรรษาเสร็จแล้วเท่านั้นยังไม่พอยังได้มีโอกาสพิเศษคือจะได้ร่วมกับการเดินธุดงธรรมยาตราล่ะทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการจะบวชเดินธุดงธรรมยาตราก็ไปฝึกฝนอบรมตนเองกันก่อนสำหรับทุกท่านนักเรียนอนุบาลที่เป็นหญิงก็เราก็เอาโอกาสนี้ในการสัพพะทนังธรรมทนังชินาติไงให้ธรรมทานด้วยการแจ้งข่าวนี้แล้วก็ชักชวนคนบวชการที่เรามีโอกาสชวนคนสักคนหนึ่งให้มาในเส้นทางธรรมะแล้วเผลอๆนั้นท่านจะบวชตลอดชีวิตหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ไม่ต้องไปคิดมากหรอกเอาแค่ว่าท่านบวชได้วันหนึ่งแล้วมีความตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมตนเองทำสมาธิเจริญภาวนามุ่งเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเพียงเท่านี้นี่ก็อานิสงส์มหาศาลแล้วเพราะนั้นต้องไปชวนบวชกันให้ได้เยอะๆเลยนะนะแล้วก็นี่ก็เป็นการสร้างองค์พระนะในห้องปฏิบัติธรรมซึ่งก็จะมีองค์พระเป็นชั้นเป็นชั้นให้ทุกคนได้เข้ามาแล้วกราบไหว้สักการะบูชาแล้วก็มีความปลื้มอกปลื้มใจจะได้เข้าถึงพระธรรมกายกันทุกคนใครเข้ามาในห้องนี้แล้วนึกถึงองค์พระเป็นนิมิตไม่ได้ต้องมาที่ห้องนี้เลยเนี่ยก็เราก็จะสร้างเอาไว้ที่ธุดงคสถานปราจีนบุรีเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะสลักชื่อเอาไว้ด้วยสำหรับผู้ที่สร้างแล้วก็มีต้นกำเนิดนะการจารึกชื่อที่ฐานรูปองค์พระเนี่ยมีกันมาตั้งแต่สมัยไหนๆแล้วนานมากเลยนะนี่ปากีสถานเขาบอกว่าชื่อเนี่ยจะเขียนไว้ใต้ฐานว่าใครเป็นผู้บริจาคเห็นไหมเนี่ยชื่ออยู่ตรงนี้เลยเนี่ยใต้ฐานเลยเพราะฉะนั้นการสลักชื่อใต้ฐานพระเนี่ยมีตั้งแต่นี่เมืองเป็นพิพิธภัณฑ์ของตักกศิลาในประเทศปากีสถานนะเขาเอามาให้เนี่ยเขาไปทำสารคดีนี่ไงเนี่ยใส่ชื่อไว้ตรงนี้เลยเนี่ยตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้วนะเพราะฉะนั้นในการจารึกชื่อที่ฐานพระเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราคิดกันเองนะชาวพุทธตั้งแต่สมัยโบราณนะยุคพันกว่าปีก่อนนะเขาสลักชื่อกันมานานแล้วนี่ที่ตั้งแต่ที่ปากีสถานนู่นเมืองตักกศิลามหาวิทยาลัยตักกศิลาสถานที่ที่เป็นที่เรียนรู้ศึกษาพระพุทธศาสนาในเมื่อพันกว่าปีก่อนโน่นเจริญรุ่งเรืองที่สุดเลยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้สร้างองค์พระนั่นก็ชักชวนเริ่มต้นง่ายๆก่อนนะเราสร้างที่มหาธรรมกายเจดีย์แล้วเราก็ปลื้มแล้วทีนี้ก็ต้องปลื้มอีกเพราะว่าการสั่งสมบุญนั้นก็ต้องทำบ่อยๆเพราะว่าการสั่งสมบุญนำสุขมาให้บุญนั้นน่ะต้องปลื้มแล้วก็ทำบ่อยๆทำซ้ำๆแล้วก็ระลึกถึงบ่อยๆระลึกถึงซ้ำๆนี่ไงนี่คือบุญของเรานี่จากปากีสถานเราก็ไปนี่มีโครงการเดือนหน้าเนี่ยพิเศษเลยจะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมนะขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในดินแดนพุทธภูมิที่อินเดียเลยนะณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปุระสาธารณรัฐอินเดียนะในวันอาสาฬหบูชาที่29กรกฎาคม2569นะเวลาบ่ายโมงครึ่งณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีก็เดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดนี่เป็นองค์พระธรรมกายหน้าตัก3เมตรใหญ่ไหม3เมตรใหญ่นะพิเศษทีเดียวเพราะนั้นวันอาสาฬหบูชาทุกคนก็คงจะต้องปลื้มใจละทีนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นี่จากปากีสถานมาถึงอินเดียแล้วนะจากปาจีนมาปากีสถานแล้วก็มาอินเดียจนได้เพราะนั้นจากนี้ไปก็ขอเรียนเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทุกท่านถึงเวลาพิเศษแล้วนะไปเรียกกันมาฟังให้เยอะนะขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกได้ติดตามชมทบทวน

0: วาทของคุณครูไม่ใหญ่นะนะโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตอนพิเศษเลยวัดพุทธสันติสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปุระรัฐมหาราตระประเทศอินเดียเอาละนักเรียนอนุเรียนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะพร้อมกันแล้วนะขอเชิญชมนะรับฟังแล้วก็ทำใจของเราใสๆนะนึกถึงหลวงพ่อธรรมชโยอยู่ในกลางกายกลางใจแล้วก็ฟังทบทวนโอวาทกันนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วคร
1: ับ ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: โยภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
1: I love you หลายหลายหลายเด้อ
2: เชิญรับชม Battle น้องดาวจิ๋วพลังเยลโล่และเจ๊เขียวสายแซ่บ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่ายังไรก็ต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะ

0: ชวนเถิด
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่ายังไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครา
0: เรามาว่ากถาโดยกถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072มันนี่มันนี่มานี่มันนี่มันนี่มานี่มันนี่มันนี่มานี
0: ่จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สา

0: ขารวยก็เป็นเศรษฐีนะ
1: คร
0: ับ แต่เรามีคาถาดีที่รวยก็เศรษฐีเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้ะ
1: 0 7 2ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: จ้ะทำอย่างนี้แล้วจ้ะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติจ้าขอให้พระทุกรูปบวชให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะแล้วก็ให้ลูกทุกๆคนได้กระถึงพระในตัวทุกๆกายทุกคนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: การให้นี่เป็นทางเดียวนะจะจะเป็นมหาเศรษฐีและจะรวยยิ่งกว่าเศรษฐีกี่ยุคกี่สมัยก็แล้วแต่ล้วนแต่เกิดจากการให้นะที่จะรวยมหาเศรษฐีหรือรวยยิ่งกว่าเศรษฐีนะจ๊ะเพราะกฎแห่งกรรมไม่อยู่ว่าผู้ให้ย่อมได
1: ้
0: ส่วนโนฮาที่จะทำให้หลุดพ้นจากกิเลสวะนั้นไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยมีอยู่แค่สองคำคือหยุดกับนิ่งนี่แหละจ้ะหยุดนิ่งคือสิ่งที่ดีที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ใช้วิธีนี้ทั้งนั้นเลยทุกพระองค์เลยถ้าไม่หยุดก็ไม่หลุดพ้นเพราะฉะนั้นหยุดจึงเป็นตัว
1: สำเร็จ
0: นี่จ้ะเป็นตัวสำเร็จนี่นะจ้ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงหนึ่งนอกหนึ่งในกันจ้ะ

กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมกิติพงษ์เหมวังโสเจ้าวาดพุทธสันติวันธรรมชัยประเทศอินเดียรายงานตัวครับหลวงพ่อครับหากทัชมาฮาลเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดียแต่สำหรับผมสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือความรักแบบ unlimited และความคิดถึงแบบสุดๆเพราะหลวงพ่อคือที่สุดแห่งความชื่นใจของผมคืนนี้จะหลับแล้วเนี่ยและลูกพระธรรมชาวอินเดียแบบว่านึกทีแล้วก็สุขกะดีเฮเลยครับ

0: ฉพาะมันนึกถึงโอวาทที่หลวงพ่อเคยไว้อินเดียต้องเริ่มก่อนเพราะนี่คือเป็นในวิถีภูมิที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเคยบวชขึ้นจุดเม็ดทรายในมหาสมุทรทั้งสี่ที่มีไปล้านๆนับไปถ้วนฉะนั้นนำมาจะย้อนกลับไปตรงจุดนี้ไม่ได้ไม่มีใครรู้ว่าวิสัยทัศน์จะล้ำหน้าในกาลเวลาแต่กลายเป็นความจริงโดยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทางการความไม่พร้อมมีเพียงว่าหลวงพ่อจะก้องอยู่ในใจยึดหลักว่าหลวงพ่อบอกให้ทำอะไรผมก็ทำงั้นนะ
1: ค
0: ือ yes และจะทำให้ดีกว่าที่สุดครับฟังเพลงนี้ดีกว่า

0: ผมและทีมงานได้รับมอบภารกิจพิเศษคือจัดอบรมวาสุปัสสิกกาแก้ว500คนที่เมืองนาคปูประเทศอินเดียฟังดูก็ธรรมดาใช่ไหมครับแต่สถานที่จัดงานไม่ธรรมดาเลยเพราะห้องปฏิบัติธรรมของเราก็คือสันนิษฐานได้จ้ะที่ไหนดีกลางทุ่งนาเครื่องปรับอากาศก็คือลมธรรมชาติผนังก็คืออากาศหลังคาคือผ้าใบที่ต้องภาวนาไม่ให้ลมพัดแรงเกินไปเรียกได้ว่าเป็นรีสอร์ทแนวธรรมชาติที่เพิ่มประสบการณ์แบบ360องศาเพราะไม่มีผนังให้บังอะไรเลยแต่ก็สามารถรองรับผู้เข้าอารมณ์ได้ถึง500ท่านนี่แต่มีสิ่งที่เกินควรเกินค่าคือผู้เข้าอบรมชาวอินเดียทำถึงตั้งใจเรียนสมาธิอย่างเหลือเชื่อเมื่อพระอาจารย์บอกว่าลองหลับตาเบาๆทุกคนก็หลับตาปล่อยนึกถึงนึงแก้หรือองค์พระก็นึกตามอย่างง่ายๆเราก็หัวใจรอคอยสิ่งนี้มานานแล้วครับหลวงพ่อครับระหว่างการอบรมตอนนั้นกำลังนั่งสมาธิกันปลื้มๆอยู่ดีๆ อยู่ดีจริงเหรอพายุฝนก็นำสลมโครมเดียวเต้นผ้าใบพังยับแบบหมอไม่รับเจ็บหน้าไม่ไหลไฟดับสนิทเพื่อนที่นั่งสมาธิเจิงนองไปด้วยน้ำทุกคนเปียกปอนและพระอาจารย์ที่กำลังเทศน์ดูไฟดูจากไมโครโฟนแต่ถามว่าจะหยุดไหมไม่ได้ถามว่าใจนะไม่หยุดหมายก็เลิกกิจกรรมนี้ไหม
1: ไม
0: ่ทุกคนช่วยกันโกยดินออกขึงผ้าใบใหม่เอาเตียงแม่พระอาจารย์นั่งแทนอาสนะที่พังแล้วนั่งสมาธิต
1: ่อ
0: เหมือนกำลังบอกโลกว่าฝนอาจเปียกตัวเราได้แต่เปียกศรัทธาเราไม่ได
1: ้โอ้
0: โหคมเนาะพวกเราใจสู้สักอย่างครับ

ไฟฟ้าดับได้แต่ศรัทธาดับไม่ได้บาสวัสดิกายังคงนั่งสมาธิต่อด้วยใจที่แน่วแน่นี่เนาะครูจ้ากระทั่งถึงวันที่7ซึ่งเป็นวันสุดท้ายการอบรมเมื่อพระอาจารย์ถามว่าใครเห็นความสว่างบ้างในห้องที่นั่งกัน500คนยกมือกันเกือบหมดห้องเลยไม่ทราบสว่างข้างนอกในข้างในเนาะยังความปลื้มปิติให้ปกคลุมไปทั่วทั้งห้องเลยครับและนี่คือตำนานจุดเริ่มต้นของปฏิหารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมานี่ผลการปฏิบัติธรรมตลอด7วันทำให้ผู้เข้าอบรมจำนวนมากก็ถึงความสว่างภายในอ๋อความสว่างภายในจ้ะสาธุจ้ะแล้วปฏิหารที่เกิดจากบุญอัศจรรย์นั้นหน้าตาเป็นอย่างไรลองฟังดูนะครับบางท่านได้ครอบครัวที่อบอุ่นกลับคืนมาบางท่านธุรกิจเจริญรุ่งเรืองแบบส่วนถี่โอ้ยิ่งกว่าเศรษฐีเนาะหลายท่านเขาที่ตอนทำงานพระพุทธศาสนาแบบเต็มตัวบุญทานไม่มีวันหยุดเลยครับแต่นั้นเครือข่ายรูปพระธรรมก็ขยายไปทั่วอินเดียผ่านโครงการอบรมต่างๆหลายท่านได้บินมาศึกษาวัฒนธรรมชาวพุทธิวัฒน์ธรรมกายด้วยครับครั้งนี้มาเห็นตราบวชเป็นพระที่วัฒนธรรมกาย1ปีก่อนกลับไปสร้างเครือข่ายฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในบ้านเกิดนี่กว่า 3,000 คนเลย

0: โครงการอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วอินเดียขยายผลสู่หลายเมืองทั่วประเทศมีผู้เข้าร่วมกว่า 6,000 ท่านนี่สาธุโครงการบรรพชาสามเณรอินเดียจัดขึ้นในหลายพื้นที่สำคัญอาทิพาราณสีพุทธกยาและรัฐอรุณาจารย์มีผู้เข้าร่วมแล้วกว่า 3,000 รูปสาธุจ้าและแล้ว15ปีต่อมาเรื่อง Amazing India ก็มันเกิดขึ้นผู้แทนจากวัดทำการนำโดยพระอาจารย์สาจิปสุทธาโสเดินทางมาถวายกฐินในนามหลวงพ่อธรรมชโยที่เมืองนาคปูตัวแทนจากสภาพุทธศาสนาอินเดียพร้อมชาวพุทธในพื้นที่ได้ขอให้วัดพระธรรมกายรับวัดที่รัฐบาลอินเดียสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเป็นศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมโดยมีพื้นที่30ไร่มูลค่า220ล้านบาทฟรี
1: สาธ
0: ุยกให้เลยนะย้ำว่าฟรีนะครับฟรีนี่ตามหวังสำเร็จที่หลวงพ่อเคยกล่าวเอาไว้ว่าผังเราต้องได้ของฟรีนะลูกนี่โครงการกฐินต่างประเทศนามหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อสร้างเครือข่ายส่วนถีนี่นะยิ่งกว่าเศรษฐีขยายวิชาทำการไปทั่วโลกนี่

นี่ยกให้เลยแล้วว่าครับสิ่งที่ปาฏิหาริย์ที่สุดก็คือวัดแห่งนี้สร้างอยู่บนผืนแผ่นดินเดิมกับสวนป่าสันติวันถึงนาฟ้าโล่งเคยใช้จัดอบรมเมื่อ15ปีก่อนแทบไม่มีใครเชื่อว่านี่คือสถานที่เดียวกันเรียกได้ว่าปังแล้วปังอีกมงแล้วมงอีกเลยครับจากสมประตูไม้ภายในอดีตกลายเป็นสมประตูมหาวิหารสง่างามในวันนี้จากเต็นท์พระบาทที่ใช้อบรมในอดีตกลายเป็นเจดีย์ใหญ่รูปแบบสารจิเจดีย์ในสมัยพระเจ้าโศกมหาราชตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางวัดพุทธสันติวันธรรมชัยนี่โอ้สาธุจากลานต้นโพที่เคยจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาในอดีตกลายเป็นโบสถ์วิหารทรงไทยอันงดงาม

0: วัดนี้ได้รับมอบอย่างเป็นทางการพร้อมชื่อมงคลนามจากหลวงพ่อว่าวัดพุทธสันติวันธรรมชัย
1: สาธ
0: ุแล้วก็ผมก็ได้รับความเมตตาแต่งได้เป็นเจ้าอาวาส
1: สาธ
0: ุหลวงพ่อครับวันนี้ผมได้ทำตามอาวาสที่หลวงพ่อให้ไว้ว่าอินเดียต้องเริ่มก่อนได้สำเร็จแล้วครับ
1: สาธ
0: ุอย่างนั้นผมก็ไม่รีรอลุยต่อในการจัดปฏิบัติธรรมจุดประทีปมีสาชนร่วมงานกว่า 5,000 คน
1: สาธ
0: ุวันธรรมก็จะพิธีบูชาข้าพระวาทิตย์ต้นเดือนธันวาคมเป็นครั้งแรกครับต่อมารูปผมและภาพวัดก็ได้ไปปรากฏลงในหนังสือพิมพ์อินเดียที่ลงพาดหัวข่าวสุดจริงว่าวัดพุทธสันติวันธรรมชัยคือศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมแห่งแรกของวัดธรรมกายบนแผ่นดินพุทธภูมิ
1: สา
0: ธุอ๋อจะวาดเยี่ยมบ้านกัลยาณมิตรซึ่งเปิดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสายชนเดียวกันสายชนต้อนรับด้วยการล้างเท้าโปรยดอกไม
1: ้
0: กราบหนังสือพิมพ์อินเดียเผยข่าวแพร่ข่าวสว่างว่าพระกิตติพงศ์เหมวังโส
1: จ้า
0: ว่าพุทธสันติวันธรรมชัยทำกิจกรรมรวมพุทธบริษัทสี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

0: ุทธเจ้า
1: ครับ
0: ยินดีต้องเริ่มก่อนเนาะ
1: คร
0: ับ วิสาขบูชาประเทศอินเดียจ้ะ
1: คร
0: ับ

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนพ่อไก่แจ้กับภรรยาผู้แสนดี
1: ชีวิตลูกทุกวันนี้เหมือนยืนอยู่บนทางสองแพร่งเพราะเป็นคนมีความรักเหลือเฟือจนทำให้ต้องมีภรรยาหลายคนแต่ภรรยาหลักๆมีสองคนนี่แหละไอ้ทางสองแพร่งนี่แหละคือมีภรรยาหลายคนแต่หลักๆสองคนแรกลูกรักเธอคนที่สองลูกก็รักเธอต่างก็เป็นสุดที่รักทั้งคู่สุดที่รักอยู่ข้างๆข้างซ้ายข้างขวารักที่สุดอยู่ข้างในไม่รู้จะทำยังไงภรรยาคนแรกของลูกเป็นคนดีมากตอนลูกปิ๊งเธอน่ะแล้วขออนุญาตอัปป้าว่าจะแต่งงานอัปป้าน่ะไม่ยอมนะเพราะอัปป้าน่ะไม่ชอบลูกสะใภ้คนไทยลูกจึงบอกอัปป้าว่าถ้าไม่ยอมให้ลูกแต่งลูกจะบวชหนีออกจากบ้านฆ่าตัวตายด้วยวิธีอะไรอดข้าวตายแบบหิวกระโดดน้ำตายแบบชุ่มฉ่ำผูกคอตายถูกต้องจ้าลูกจะไปผูกคอตายถ้าไม่ยอมให้แต่งงานซึ่งตอนนั้นน่ะตอนที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายทำการสู่ขอกันอัปป้าก็ตัดสินใจไหมไปบอกกับเธอเอางี้ก็แล้วกันถ้าจะแต่งแล้วก็เอางี้ได้ไหมให้แต่งกับลูกชาย

0: คนที่สองแทนเหตุผลลองสันนิษฐานดิว่าทำไมท่านถึงจะให้แต่งเพราะว่าลูกชายคนที่จะแต่งด้วยคือตัวลูกเองเนี่ยนิสัยไม่ดีอยากให้แต่งคนที่สองนิสัยดีแต่เธอไม่ยอมเพราะเธอบอกว่าก็เธอไม่ได้รักน้องชายของลูกดิและในสุดเธอก็แต่งด้วยความรักแต่และแล้วเขาไม่ได้บอกนิสัยไม่ดีลูกก็เป็นคนทำให้เธอต้องช้ำใจมากๆเพราะลูกเป็นคนเจ้าชู้ชอบเที่ยวจะไม่เห็นให้มีบ้านที่สองอีกหลังหนึ่งลูกรู้ว่าเธอเสียใจมากต้องตกอยู่ในภาวะจำยอมแต่เธอน่ะเป็นคนดีมากฉันยังคอยส่งเงินน่ะไปเลี้ยงดูบ้านภรรยาคนที่สองของลูกเลี้ยงดูให้ด้วยส่งเงินไปเลี้ยงดูบ้านภรรยาคนที่สองลูกให้ด้วยเดือนละ 3-4 หมื่นโอ๊ยต้องไปกราบเธอแล้วล่ะนี่แหละมีอย่างนี้ด้วยเนี่ยไม่เอาไม้หน้าสามก็ดีนักหนาแล้วเนี่ยเธอเป็นคนดีจริงๆนะครับหลวงพ่อจริงเธอดีไหม
1: ด
0: ีมากเลยดีจริงๆเลยเนี่ยนอกจากนั้นเธอยังดูแลพ่อแม่ของลูกเป็นอย่างดีมากๆอีกด้วยแล้วแถมยังคอยดูแลพี่น้องของลูกเป็นอย่างดีราวกับเป็นญาติสายเลือดเดียวกันแม้พระน้องชายและน้องสาวของลูกมาอยู่วัดแล้วเธอก็ยังคอยเป็นอุปถากช่วยเหลือและให้การสนับสนุนอย่างดีทุกอย่างครับคำถามชีวิตบนทางสองแพร่งของลูกควรจะทำอย่างไรดีครับถึงจะถูกหลักวิชาเอาเลยต่อไปเดี๋ยวก็ไปเอาอย่างกันเนี่ยถ้าใครยังไม่ทำเนี่ยจะไปทำนะอันนี้ตอบเฉพาะคนที่สองแพร่งนะเนี่ยแต่ถ้าใครยังแพร่งเดียวเนี่ยไม่มีแพร่งนี่ก็อย่านะลูกนะนี่ถามหลักวิชาอีกแล้วเนี่ยอมิตภะเป็นพระก็ต้องมานั่งตอบอยู่อย่างเงี้ยลูกเองก็รักทั้งสองบ้านนี่แล้วก็ไม่อยากให้ภรรยาหลวงช้ำใจอยู่อย่างนี้แต่บ้านที่สองก็ต้องรับผิดชอบนะและชาติหน้าลูกจะต้องรับกรรมอย่างไรและต้องแก้ไขอย่างไรครับภรรยาคนที่หนึ่งของลูกเป็นคนดีมากโดยเธอสนิทกับพ่อแม่ของลูกและญาติพี่น้องของลูกเมื่อชาติก่อนๆเราเคยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรหน่อยถามได้ทำไมเธอถึงต้องมารับความทุกข์ใจจากผมหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
2: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาให้ลูกดูแลทั้งสองบ้านให้ดีต้องขอคำมาภรรยาหลวงว่าโอ้ยพี่ผิดไปแล้วอะไรเงี้ยจะให้เธอถือโทษโกรธเคืองถ้าเธอให้อภัยกรรมของลูกก็จะเบาบางลงแต่ถึงแม้ว่าภรรยาหลวงให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองลูกก็จะยังมีเศษกรรมทำให้ไปเกิดในครอบครัวที่มีบิดาเจ้าชู้มีหลายบ้านและตนเองก็จะไปเป็นลูกภรรยาน้อยจะไม่ได้รับความอบอุ่นเท่าที่ควรแต่ไม่ต้องไปเกิดเป็นผู้หญิงที่ภรรยาหลวงสนิทกับพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกอย่างดีเพราะเธอมีคุณธรรมภายในมากซึ่งยากจะหาได้ในโลกให้ดูแลเทิดทูนเธอไว้ให้ดีการจะหาภรรยาให้ได้อย่างนี้นี่ไม่ใช่ง่ายเลยหาภูเขาทองและโคตรเพชรทะลุแตงโมนี่ยังง่ายกว่าเธอพิเศษกามกาเมเจ้าชู้ของเธอ จึงทำให้เธอ

ตั้งมามีสามีเจ้าชู้แบบลูกนี่แหละเธอกำลังจะหมดกรรมเก่าแต่ลูกกำลังจะสร้างกรรมใหม่ให้สั่งสมบุญเอาไว้ให้มากๆตั้งเตรียมตัวไว้ให้ดีสำหรับการที่จะเผชิญชีวิตในภพชาติถัดๆไปจ้า

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันที่อยากทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
3: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมา

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวพูดนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับผมรณกรอิ่มกำชัยและทีมข่าวพูดนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage พูดนิวส์ YouTube Channel นะครับพิมพ์คำว่าข่าวพูดนิวส์ zoom072.com ครับติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์www.tmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทุพพลโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่เพื่อเกื้อกูลต่อความไม่ประมาทในชีวิตและการสร้างบารมีครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตอย่ามัวเพลิดเพลินให้มองโลกตามความเป็นจริงสิ่งใดที่มีอยู่จะเป็นชีวิตทรัพย์สินเงินทองพวกพ้องบริวารความคิดสติปัญญาตำแหน่งหน้าที่การงานล้วนมีไว้เพื่อสร้างบุญสร้างบารมีให้เรานึกคิดอย่างนี้ทุกวันหากเราคิดช้ามัจจุราชอาจคร่าเราไปก่อนได้แล้วสิ่งที่เราเคยมีก็จะเหมือนไม่มีหมดโอกาสสร้างความดีกันทีเดียวโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับมากันที่ข่าวสารงานบุญแรกกันนะครับชมรมพุทธศาสนากลร่วมกับชมรมรักบวรรักศีล5จังหวัดปทุมธานีและองค์กรภาคีเครือข่ายทางการศึกษาจังหวัดปทุมธานีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนเพื่อสร้างห้องเรียนต้นแบบภายใต้โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกรักบวรรักศีล5จังหวัดปทุมธานีปีที่8ประจำปีการศึกษา2569ครับหน้าอาคารปลูกศรัทธา2วัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีเปิดการอบรมกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนเพื่อสร้างห้องเรียนต้นแบบภายใต้โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกรักบวรรักศีล5จังหวัดปทุมธานีปีที่8ปีการศึกษา2569โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค1จะอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานคณะกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมและองค์อุปถัมภ์ชมรมรักบวรรักศีล5ปทุมธานีเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยนางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศคณะครูและผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายจากสถานศึกษาทั่วจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตานำผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเมตตาแสดงโอวาทธรรมโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปลูกฝังศีลธรรมผ่านการปฏิบัติในชีวิตประจำวันและการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ควบคู่ไปกับศีลธรรมมีสติมีวินัยมีจิตสำนึกในสาธารณะและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศนอกจากนี้ภายในงานผู้เข้ารับการอบรมยังได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนศีลธรรมจริยธรรมในรูปแบบ Active Learning จากอาจารย์อัชชาหลิวเจริญซึ่งได้นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนทำให้คณะคุณครูนะครับได้เทคนิคการสอนรวมไปถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและสามารถนำเทคนิคที่ได้ใช้ไปประยุกต์ในการเรียนการสอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกรักบวรรักศีล5จังหวัด

0: ทุมธานีเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาศีลธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนรวมไปถึงหน่วยงานราชการเพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่ไปกับศีลธรรมมีสติมีวินัยมีจิตสำนึกในสาธารณะเติบโตเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนครับ
1: วันนี้นะคะก็ได้เข้ารับการอบรมค่ะซึ่งรู้สึกประทับใจแล้วก็จะนำความรู้ที่ได้รับนี้นะคะไปพัฒนาเด็กๆที่โรงเรียนด้วยความรักและความปรารถนาดีของคุณครูและจะทำให้นักเรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปค่ะอยากให้นักเรียนทุกคนของคุณครูเป็นเด็กดีเด็กเก่งและมีความสุขค่ะมีสุขลักษณะนิสัยที่น่ารักกับทุกๆคนค่ะก็ขอขอบคุณแทนเด็กๆ ด้วยนะคะที่จัดโครงการนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็โครงการนี้นะคะก็จะเป็นการพัฒนาเด็กๆนะคะเข้าสู่สังคมให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นผู้ที่มีความสุขเป็นผู้ที่มีสมาธิและก็มีระเบียบวินัยในตนเองอันดับหนึ่งนะคะและก็ส่งพลังตรงนี้ไปสู่คนรอบข้างให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆน้องๆและก็คนรอบข้างรอบตัวค่ะการฟื้นฟูศีลธรรมต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนค่ะถ้าเด็กๆเป็นผู้ที่มีศีลธรรมในตัวเองก็จะไม่รังแกใครก็จะไม่เบียดเบียนใครความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้นกับตัวเองและผู้อื่นและสังคมด้วยค่ะ
0: มากันที่ข่าวสารกันต่อไปนะครับว่าพระธรรมกายประเทศไทยได้จัดพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดตัวเลข 8,495 ล้านจบเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์และความสงบในเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ครับบรรยากาศภายในเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นะครับคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันในการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเข้าสู่พิธีฉลองชัยชิตังเมมุ่งไปสู่เป้าหมายนะครับที่ตัวเลข 8,495 ล้านจบเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์โดยท่านประธานสงฆ์นะครับได้อ่านทบทวนเอวาทโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอให้ทุกท่านอย่าได้ขาดการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแม้เพียงวันเดียวการที่เราได้สวดอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ชีวิตของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความบริสุทธิ์เพราะจิตใจของเราจะได้ถูกขัดเกลาให้สะอาดบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันวันเวลาในชีวิตของเราจะผ่านไปอย่างมีคุณค่าเราจะไม่พบกับคำว่าเสียเวลาและเสียใจกับการทุ่มเทให้สิ่งเหล่านี้เลยและสุดท้ายเราก็จะภาคภูมิใจและปีติจบจนเราละโลกเพราะว่าเราได้บอกกับตัวเราได้อย่างเต็มที่ว่าเราคือผู้หนึ่งที่สวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมได้ไม่เคยขาดเลยแม้เพียงวันเดียวเมื่อยอดรวมการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วทุกมุมโลกนะครับทั้งที่เดินทางมาร่วมสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรณวัดพระธรรมกายประเทศไทยรวมไปถึงสาธุชนทั่วโลกนะครับที่ร่วมการสวดผ่านระบบออนไลน์ครบจำนวนที่ 8,495 ล้านจบผู้แทนคณะสงฆ์นะครับได้ย่ำระฆังทองระฆังธรรมเพื่อฉลองชัยชิตังเมจำนวนทั้งสิ้น58ครั้งอันเป็นการประกาศชัยชนะแห่งความดีและอัญเชิญธรรมจักรอันเป็นกงล้อแห่งธรรมให้ขับเคลื่อนไปในดวงใจของทุกคนจากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับได้เมตตาแจ้งยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในครั้งต่อไปที่เราจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ 8,578 ล้านจบเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นเองโดยในปีนี้ครับตรงกับวันพุธที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้ดังนั้นโครงการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะครับทางวัดพระธรรมกายมุ่งหวังให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้ใช้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและมีโอกาสศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินตามรอยเส้นทางของมัชฌิมาปฏิปทาตามหลักของอริยมรรคมีองค์8ประการเมื่อใดก็ตามที่ทุกท่านสามารถปฏิบัติธรรมตามบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้นะครับ

สันติภาพภายนอกนั้นจะเริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทันทีอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั่วโลกครับ

0: มากันที่ข่าวสารของคุณต่อไปนะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างชาติในชื่อโครงการว่าไมปายรุ่นที่35ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่เงียบสงบเพื่อมุ่งหวังนะครับให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมภายในและเข้าถึงความสุขภายในครับสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างชาตินะครับไมปายรุ่นที่35ในรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นต้อนรับฤดูฝนแรกทีเดียวครับหลังจากที่มีการปิดศูนย์ชั่วคราวเพื่อพัฒนาสถานที่ตลอดช่วงฤดูร้อนโดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจาก12ประเทศทั่วโลกได้มีโอกาสมาเรียนรู้แล้วก็ฝึกสมาธิร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติอันสงบงดงามและเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมโดยในรุ่นนี้นะครับก็มีผู้ที่เคยเข้าโครงการนะครับหลายท่านกลับมาเติมพลังใจกลั่นใจให้เป็นสุขอีกครั้งนึงอาทิคุณแอนดรูชาวอังกฤษครับซึ่งมาปฏิบัติธรรมเป็นครั้งที่9คุณจัสเซมชาวเยอรมันซึ่งมาปฏิบัติธรรมเป็นครั้งที่5สะท้อนให้เห็นว่าการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับได้เข้าถึงความสงบสุขภายในได้อย่างแท้จริงและจากการร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ครับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนมากได้สัมผัสประสบการณ์ภายในอันน่าประทับใจทั้งความเบาสบายความสงบการเห็นแสงสว่างภายในและสามารถนั่งสมาธิได้นานกว่าที่เคยหลายท่านนะครับได้เล่าประสบการณ์ภายในให้ฟังแล้วก็ความประทับใจครับว่าที่นี่เป็นพื้นที่แห่งความสงบอย่างแท้จริงพร้อมชื่นชมบรรยากาศงดงามตลอดจนวิธีการสอนการเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายๆสบายๆที่เรียบง่ายแล้วก็อ่อนโยนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงของพระอาจารย์รวมทั้งการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างอบอุ่นนั่นเองครับทางด้านสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับได้กล่าวขอบพระคุณคำสอนของพระอาจารย์ทีมงานและก็บรรยากาศอันสงบงดงามของสถานที่ทั้งสองท่านนะครับก็มีโอกาสประสานใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งเนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งคู่ครับเคยเกือบตัดสินใจแยกทางกันซึ่งการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ก็เสมือนกาวใจครับที่ทำให้ทั้งคู่นั้นเข้าใจกันและกันและก็กลับมาเห็นคุณค่าของกันและกันอีกครั้งทางด้านคุณซาร่านะครับเป็นคุณครูสอนโยคะชาวออสเตรเลียครับได้ฝากข้อความหลังจากเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ว่าการจัดสรรทุกอย่างที่นี่น่าประทับใจมากและช่วยสร้างบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างแท้จริงโดยพระอาจารย์ได้ถ่ายทอดวิธีการทำสมาธิที่อ่อนโยนเปิดกว้างและก็ผ่อนคลายซึ่งวิธีการนี้นะครับมีประโยชน์มากเข้าใจง่ายและก็เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นแต่สำหรับตนเองนะครับได้ฝึกสมาธิมาหลายปีแล้วก็ยังช่วยให้ค้นพบวิธีใหม่ๆที่จะเข้าถึงความนิ่งความสงบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอนุโมทนาบุญนะครับสำหรับผู้รักสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจทุกท่านครับ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573 5111โปรแต่งกายชุด

0: หรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
1: ้คุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือว่าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในต่างประเทศกันบ้างนะครับในช่วงวันนิวส์ครับวันนิวส์วันนี้นำพาคุณผู้ชมทั่วโลกไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครับกับกิจกรรมในการที่รองแม่กองทำสนามหลวงครับเป็นประธานเปิดสอบทำสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายปาวาเรียสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครับพระเดชพระคุณพระพรหมดีโลกรองแม่กองทำสนามหลวงประจำหนกลางจะอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารเป็นผู้แทนแม่กองทำสนามหลวงเปิดสอบทำสนามหลวงณวัดพระธรรมกายบาวาเรียสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวชิรโกศลที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าอาวาสวัดบางนานอกอ่านคำปราศัยแม่กองทำสนามหลวงและถวายกัปปิยพันธ์เพื่อบำรุงสนามสอบแก่พระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาธรรมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรียรองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปประธานอำนวยการสนามสอบในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระพรหมดีโลกได้เมตตามอบโอวาทให้แก่ผู้จัดสอบและผู้เข้าสอบโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าการเผยแผ่พระสัจธรรมจัดเป็นกรณียกิจอันสำคัญของผู้ปรารถนาสันติสุขการเผยแผ่พระธรรมให้บังเกิดสัมฤทธิผลได้อย่างแท้จริงจำต้องตั้งอยู่บนความรู้ความเข้าใจที่เที่ยงตรงแม่นยำตามหลักการและวิธีการซึ่งอาศัยการศึกษาพระพุทธศาสนาตามลำดับขั้นการจัดการสอบทำสนามหลวงในต่างประเทศจึงนับเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระสังฆราโชบายนโยบายมหาเถรสมาคมและสืบสานปณิธานบุรพาจารย์คณะสงฆ์ไทยในการทำรงรักษาพระประวรพุทธศาสนานับเป็นกุศลจริยาอันยิ่งใหญ่ซึ่งพระบรมศาสดาทรงสรรเสริญว่าย่อมชนะการให้ทั้งปวงสำหรับการจัดสอบทำสนามหลวงณวัดพระธรรมกายบาวาเรียในปีพุทธศักราช2569นี้นะครับก็มีผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น45ท่านซึ่งเดินทางมาจากรัฐต่างๆในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตลอดจนกรุงเวียนนาและเมืองลินซ์ประเทศออสเตรเลียแบ่งการสอบทั้งสิ้นนะครับเป็น2ระดับได้แก่ธรรมศึกษาชั้นตรีและโทมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยและชาวท้องถิ่นในต่างแดนได้ศึกษาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาซึ่งหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานแม่กองทำสนามหลวงมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนรู้ธรรมเข้าใจธรรมปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยวัดพระธรรมกายบาวาเรียนะครับได้รับอนุมัติจากแม่กองทำสนามหลวงให้เป็นสนามสอบธรรมในต่างประเทศนั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากภาคพื้นอเมริกากันบ้างนะครับวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความกตัญญูแล้วก็ความเลื่อมใสของผู้มีบุญในต่างประเทศครับโดยภายในงานนะครับท่านประธานสงฆ์ได้เมตตานำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้เป็นสุขก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์ในบทธรรมนิยามตามด้วยผู้แทนสาธุชนร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำถวายมัตตกาพัตตาหารเป็นสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรนิตยาอัสดรดำรงชัยกัลยาณมิตรมิ่งขวัญอินแก้วกัลยาณมิตรชูลักษ์ฟิลด์เป็นประธานนำกล่าวครับจากนั้นนะครับท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาเพื่อชี้แนะแนวทางธรรมและก็อนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับการจัดงานพิธีบุพเพเปตพลีในครั้งนี้นะครับเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพชนและตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดีในปัจจุบันเพราะความกตัญญูนั้นถือได้ว่าเป็นธรรมะขั้นพื้นฐานที่จะทำให้เป็นการหล่อล้อมจิตใจแล้วก็เกิดความอ่อนโยนมีความเมตตาและรู้จักตอบแทนพระคุณของผู้มีพระคุณ

เมื่อจิตใจนะครับที่ตั้งใจแสดงความกตัญญูกตเวทิตาเกิดขึ้นในดวงใจสังคมย่อมเกิดความสงบและก็ความสามัคคีอีกทั้งยังเป็นการสืบทอดและทำรงรักษาขนบธรรมเนียมอันงดงามของชาวพุทธให้ดำรงอยู่สืบต่อไปการที่ผู้มีบุญนะครับได้พร้อมใจการประกอบพิธีด้วยความเลื่อมใสศรัทธาไม่เพียงแต่เป็นการสั่งสมบุญกุศลส่วนตนเท่านั้นยังเป็นการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติตามที่สำคัญนะครับก็จะเป็นทางมาแห่งบุญกุศลจากปฏิทานไม้บุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลด้วยทั้งหมดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับยังคงอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับไปต่อกันที่เมืองแห่งเทคโนโลยีกันบ้างวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ครับได้จัดกิจกรรมงานบุญในกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เติมบุญให้ชีวิตมีความสุขเปิดโอกาสให้ผู้มีบุญนะครับทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาสั่งสมบุญปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อสร้างสันติภาพภายนอกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจครับกิจกรรมงานบุญนะครับเริ่มต้นจากคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและก็ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้เป็นสุขร่วมกันจากนั้นร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5ผู้มีบุญครับพร้อมใจการกล่าวคำถวายกองบุญญาณพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรสิริวันปาวานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานครับโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์นาตยากัลยาณมิตรพัศวรกัลยาณมิตรทานบุญมากเป็นประธานนำกล่าวจากนั้นผู้แทนสาธุชนถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์หลังจากนั้นได้มีโอกาสรับฟังธรรมจากพระอาจารย์พระการสิริพัฒโธได้เมตตาแสดงธรรมและก็ให้ข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตในการรักษาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์บรรยากาศในวันนั้นนะครับก็เต็มไปด้วยความเบิกบานและก็อิ่มเอมใจในบุญของผู้มีบุญณเมืองเทคโนโลยีวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์อย่างมากทีเดียวครับไปกันที่ข่าวต่อไปของภาคพื้นอเมริกานะครับว่าพระธรรมกายมินเนโซตาครับได้จัดโครงการปฏิบัติธรรม Inner Peace and Relaxation เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาเรียนรู้วิธีจัดการความเครียดด้วยการผ่อนคลายร่างกายให้สบายทำใจให้สบายแล้วก็ค้นพบสันติสุขที่แท้จริงภายในด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันครับบรรยากาศภายในห้องปฏิบัติธรรมนะครับในวัดพระธรรมกายมินเนโซตาสหรัฐอเมริกาก็เต็มไปด้วยความเงียบสงบและก็อบอุ่นทีเดียวมีชาวท้องถิ่นจากหลากหลายสาขาอาชีพนะครับที่สนใจในการทำสมาธิหรือเมดิเทชันเดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยเริ่มต้นจากการปรับร่างกายและก็จิตใจให้ผ่อนคลายจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้เมตตานำปฏิบัติธรรมให้คำแนะนำเทคนิคการหลับตาทำสมาธิเบื้องต้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยเน้นหลักการครับก็คือการรู้จักวางใจที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาสบายไม่เร่งไม่บังคับเพื่อให้ใจติ่งเข้าถึงความสงบภายในได้อย่างง่ายที่สุดตามหลักการที่สำคัญก็คือความสบายคือหัวใจของการทำสมาธินอกจากนี้พระอาจารย์ยังเมตตาบรรยายธรรมะพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถามข้อสงสัยนะครับแบ่งปันประสบการณ์การนั่งสมาธิร่วมกันชาวท้องถิ่นหลายท่านก็ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าสมาธิหรือเมดิเทชันทำให้จิตใจของเขาเหล่านั้นเกิดความเบาสบายผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าจากการทำงานได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวแล้วก็ตั้งใจจะแนะนำเทคนิคการหยุดใจนี้กลับไปฝึกฝนต่อที่บ้านอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรกันบ้างนะครับมาติดตามรับชมกันว่าสถิติ10อันดับแรกมีที่ใดที่ได้ท็อป10กันบ้างครับท็อป10นะครับเริ่มต้นจากยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศกันก่อนครับอันดับที่1คือจังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่4จังหวัดสุรินทร์อันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่7จังหวัดนครพนมอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดปทุมธานีและอันดับที่10จังหวัดกาฬสินธุ์ครับส่วนยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในต่างประเทศนะครับอันดับที่1คือวัดพระธรรมกายฟลอริดาสหรัฐอเมริกานะครับตามมาด้วยอันดับที่2คือวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอเมริกาเช่นเดียวกันอันดับที่3วัดภาวนานางาโนที่ประเทศญี่ปุ่นครับอันดับที่4กลับมาที่สหรัฐอเมริกาก็คือวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับที่5วัดพระธรรมกายบริสเบนครับ

อันดับที่6วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่8วัดพระธรรมกายปอร์โตที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็รวมไปถึงอันดับที่9คือวัดพระธรรมกายจอร์เจียปิดท้ายด้วยอันดับที่10คือวัดพระธรรมกายชิคาโกสหรัฐอเมริกาครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเริ่มต้นจากการเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจการสวดธรรมจักรปะวัฒนสูตรนับถอยหลังสู่วันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานบทธรรมจักรปะวัฒนสูตรนี้นะครับปีนี้ตรงกับวันพุธที่19กรกฎาคมครับเราจะร่วมกันพิชิตชัยที่ยอดสวดด้วยตัวเลข 8,578 ล้านจบสวดแล้วก็ส่งยอดกันได้นะครับที่ forbrighterworld.com ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15นะครับอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมที่จะถึงนี้ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนชายไทยเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569นะครับอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึง15พฤศจิกายนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามนะครับ081-538-8867ครับข่าวต่อไปเชิญชวนผู้สนใจนะครับที่อายุระหว่าง18-35ปีเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69อบรมระหว่างวันที่6-26กรกฎาคมที่จะถึงนี้ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์095-143-6722ครับ092-715-3990ครับข่าวต่อไปนะครับปุญญายของภาคพื้นอเมริกากำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายจารึกมงคลนามบนแผ่นทองนะครับณแผ่นชานขององค์พระประธานพระธรรมกายและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดยจะจัดกิจกรรมงานบุญในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือร่วมบุญได้ที่หมายเลขที่บัญชีที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ที่นำมาฝากผู้ชมทั่วโลกนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์มีช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจาก Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.comติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.tmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับความว่านัปปะเรสังวิโลมานิไม่ควรใส่ใจคำแสลงหูของผู้อื่นรณกรอุกรรมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

รัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิ้นละโลกไปแล้วจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันเ

สุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันธมยังพุทธัสสะภะคะวันโตอุปปันนกนัมกะระังกะโรมะเส

มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ด้วยแสงสว่างด้วยดวงประทีปด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรือว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองคือไม่มีใครสอนด้วยกำลังของบารมีที่สั่งสมมาดีแล้วทั้ง30ทัศน์30ประการ30

ได้โดยพระองค์เองวิชาดรณะสัมปันโนถึงเริ่มด้วยวิชาสามวิชาแปดดรณะสิบห้าวิชาสามเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่หนึ่งระลึกชาติหนหลังได้อย่างมากมายว่าเคยเกิดเป็นชื่อนั้นตระกูลโน้นมีอาหารอย่างนั้นมีเสื้อผ้าอย่างโน้นเสวยทุกข์อย่างนั้นสุขอย่างโน้นเลวประณีตอย่างนั้นเป็นต้นระลึกชาติหนหลังได้อย่างมากมายเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชามากมายนับไม่ถ้วนอวิชชาคือความไม่รู้หมดไปเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระป๋องไข่ออกมาแล้วเห็นโลกนี้อย่างแจ่มแจ้งฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่สองเรียกว่าจุตูปปาตญาณระลึกชาติหนหลังยังเห็น

เกิดว่าสัตว์เหล่านี้ทำชั่วด้วยกายวาจาใจติเตียนพระอริยเจ้าและโลกแล้วไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเล็งเห็นว่าสัตว์เหล่านี้ทำดีด้วยกายวาจาใจไม่ติเตียนพระอริยเจ้าตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ยังรู้อย่างนี้แล้วเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนาเห็นเหมือนส่องกล้องโทรทัศน์ดูดาวดูจักรวาลดูกาแล็กซี่อื่นเหมือนอย่างใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูเชื้อโลกเห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็รู้อย่างแจ่มแจ้งรู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชา อวิชชาความไม่รู้หมดไปเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระป๋อไข่ออกมาแล้วเห็นโลกนี้อย่างแจ่มแจ้งเมื่อจิตปัฏฐานิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่สามเห็นทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์โศกเศร้ารำไรลุ่นเป็นทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายเป็นทุกข์พัดผ่านจากของรักของชอบใจประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจเป็นทุกข์เหตุเห็นสาเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาทั้งหลายสามคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา เห็นความทุกข์ดับคือนิโรธความดับพึงกระทำให้แจ้งซึ่งความดับตัณหาทั้งหลายคือดับทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ เห็นอย่างแจ่มแจ้ง เห็นหนทางดับทุกข์คืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเห็นอย่างแจ่มแจ้งในอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการรู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาความไม่รู้แจ้งอวิชชาหมดไปหมดไปเลยสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสรุปคำสอนสั้นๆว่าให้ละชั่วด้วยกายวาจาใจให้ทำดีด้วยกายวาจาใจทำใจให้ใสไปนิพพานสุขโตเสด็จไปดีเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมโลกาวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรโรบริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่ายังรู้ว่าบุคคลนี้มักทำชั่วฝึกอย่างรุนแรงชี้ให้เห็น ว่าถ้าทำชั่วแล้วต้องไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกยังรู้ว่าบุคคลนี้มักทำความดีฝึกอย่างระบุระม่อมชี้ให้เห็นว่าถ้าทำความดีแล้วจะไปสุคติโลกสวรรค์ยังรู้ว่าบุคคลนี้ทั้งดีและชั่วฝึกทั้งรุนแรงและระบุระม่อมยังรู้ว่าบุคคลนี้ดื้อว่ายากสอนยากไม่ฝึกสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
พระปัญ

ญาติคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันภติปุพพยานเถระครั้งนั้นเขาได้เป็นในพานเนื้ออยู่ในป่าชัดใหญ่ได้เห็นไม้แค่ฝอยอันเขียวสดอันเป็นต้นโพของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีจึงบูชาด้วยดอกไม้สามดอกขณะนั้นเขาได้เก็บไม้แค่ฝอยที่แห้งๆไปทิ้งในภายนอกได้กราบไหว้ไม้แค่ฝอยคือต้นโพเหมือนกับบังคมเฉพาะพระพักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้เป็นนายกของโลกผู้ที่บริสุทธิ์ทั้งกายภายในและภายนอกผู้ไม่มีอาสวะด้วยผลของบุญนั้นตลอด91กับในการบูชาต้นโพไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยนี่เป็นผลแห่งการบูชาไม้โพในกับที่30แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์13ครั้งชาติสุดท้ายได้ออกบทบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดฤดูอบายตลอดการยาวนานมากเรื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานว่านเกลือหนอนเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพบุญีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติกาอาจารย์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุปโลพระสุวรรณกีรติรัตนโนพระภูวนันทรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระมหาด็อกเตอร์วรวุฒิสุทธปัญโยพระกองร้อยเนื้อนาบุญพระทีจิรัญชโยพระยศพลอินทวิจิตโตพระบุญสุขปุณณสุโขพระพงพินิจพระประเสริฐจันทโชติโกพระมหาประภัทจิระวังโสพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมีกาวจีวรสิทธิ์ปริยาภรณ์พรหมดีแล้งกัลยาณมิตรทั่วโลกร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายเบอร์ลินกัลยาณมิตรอนันต์อาสวะโภคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกัลยาณมิตรสองวัฒราสิริโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือพระจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพชครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตกัมมิสุริพรชยาสุจรัตและครอบครัวโตกะรัญญเสกกัมมิสุริยะสุริสาสารตนันจึงรุ่งเรืองกิจกัมมิกิติวัฒน์

พรกาตพลปีชนาพรสุขสว่างมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการการจนสุภักพ่อเสียกิมแม่เฉียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัตรครอบครัวธนสมานโชคกมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชบิลล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์ติติพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กมิสุจัญญารุธวริษาเป็นอนาบิลัตกมิวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวพดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนเรมากรุ่งแจ้งกมิตรบรรดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณาธพัตราสุรชัยตันติเนรามัยที่มรดจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติจินดายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักษินขันกมิตรมงคลลาวันจิตรามพัฒนากุลแรงครอบครัวกมิตรรันพันประภาบริบัติชัยยาแม่ทติลักษณ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพีพัฒนากมิตรสุวพีพงสุวรรณกุญชัยเลิร์นนิ่งรองศาสตราจารย์ดร.สิริกุลนิชาวิสุทธิ์เมธางกูลกมิตรสมชายวงสมุทรกลุ่มทันโล่งทันธรรมแม่ชวีเหลืองอ่อนกมิตรสุภาษิตอังคณาสุทธิเกียรติเด็กหญิงแก้วมณีธุรกิติพงศ์กมิตรสันติพิมพ์ใจทิศยากรกมิตรอิทธิพลเพิ่มศรีรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.สุพรฟุ้งรัตดากมิตรจันตพัฒน์สศิการภูมิเนาหนินกมิตรสมใจศรีทุมมากมิตรภูนพิไลบัมการ์ดเนอร์พ่อจีนแม่หวยอึงรัตนากรและครอบครัวรัตนธรรมกมิตรคัชราพรไทยเส้นกมิตรนฤดมดิษบุญญะกมิตรพิวันวิบูลสันกมิตรรัชดาพรพินทุสมิตรกมิตรวารีมณีไพโรจน์กมิตรสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กฤษเทพกิมหลวนวสันติวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้น

0: ในด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระธรรมกาย
1: ของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
1: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พ
0: ระมงคลเทพมุนี
1: พระผ
0: ู
1: ้ปราบมา
0: น น้อมน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และ
0: ดอกไม้
1: ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ
1: ่ง
0: และสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย
1: ค
0: ุ
1: ณของมหาป
0: ู
1: ชนียาจารย
0: ์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์แห่ง

0: บุญนี
1: ้ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ที
0: ่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: ท
0: ั้งทางโลกและทางธรรม
1: ส
0: มบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถ
0: ึงพร้อมด้วยศีล
1: ส
0: มาธิ
1: ป
0: ั
1: ญญา
0: วิ
1: ม
0: ุตวิมุตติญาณทัศนะ
1: ม
0: ี
1: ดวงป
0: ั
1: ญญาสว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: ม
0: ี
1: ดวงตาแจ
0: ่
1: มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ท
0: ิพย
1: านจ
0: ัก
1: ษุ
0: สัมมันต
1: จ
0: ัก
1: ษ
0: ุพุทธจักษุ
1: ธรรมจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ป
0: ั
1: ญญาจ
0: ัก
1: ษุ
0: ให้ถึงพร้
1: อมด
0: ้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งทร
0: ั
1: พย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งลา
0: ภ
1: ยศส
0: ร
1: รเส
0: ริ
1: ญส
0: ุ
1: ข
0: มรรคผลนิ
1: พพาน
0: มีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: ว
0: ัน
1: ค
0: ื
1: นล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: บริสุทธ
0: ิ์
1: กายวาจาใ
0: จมากมายเพียงนั้
1: น
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มากยิ่งยิ่
1: งข
0: ึ้
1: นไป
0: เพีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วันคืนล่วงไป
1: ม
0: ากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: ได
0: ้
1: สร้างบารม
0: ี
1: ม
0: ากมายเพีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ถึ
1: ง
0: คราวละโล
1: ก
0: ขอให้
1: บ
0: ัง
1: เก
0: ิ
1: ดด
0: ้
1: วย
0: ทิพย
1: กาย
0: ที่
1: ร
0: ุ่
1: งโร
0: จน์
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัตถรังสี
1: ให
0: ้ได้
1: ไปด
0: ุ
1: สิตบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิ
1: ส
0: ั
1: ตว์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ของ
0: ข้าพเจ้
1: าท
0: ั้
1: งปวงน
0: ี
1: ้
0: จงเป็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ
0: ้
1: า
0: ทุกๆ
1: พระองค
0: ์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู
1: ้ปรามมา
0: ทั้งทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายพรันเทินสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: มิธัมโมเมนะโถเรื่องธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนะโถประสงค์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเร็วพลันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันรวยเร็วกระแสงรวยแสงดำเนินทุกชาติเกิดชาติใหม่ขอให้

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามควันตังวาจายะอภิคายิตุงปุพพาคนมการันเจวะพุทธานุสติ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอ

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้

0: กามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: แห่งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี
0: ้กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถิด
0: อันสูงสุดเถิด
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเวรกับ

ลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๊หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน
1: ์ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
2: อยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งสมบุญทำบุญได้ง่ายแค่มี LINE Official Account ของวัดพระธรรมกายครับ
3: เพิ่มเพื่อนได้ง่ายๆแค่เข้าไปใน LINE ค้นหาด้วย ID @ธรรมกายเมื่อเพิ่มเพื่อเสร็จแล้วเข้าไปที่เมนูทำบุญจะอยู่ตรงด้านล่างคลิกได้เลยสำหรับการใช้งานครั้งแรกจะต้องกดยอมรับก่อนพอขึ้นหน้านี้จะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้จากนั้นกดที่ปุ่มทำบุญออนไลน์จะมีรายการหลากหลายที่สามารถ

0: ำบุญได
1: ้ความพิเศษนะครับเราสามารถที่จะเลือกทำบุญได้ทุกๆบุญหรือเลือกตามอานิสงส์ที่เราอยากจะทำได้เลยครับ
0: ยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้เราจะร่วมบุญทายาธรรม 40,000 วัดก็เลือกบุญได้เลยจากนั้นสามารถใส่ชื่อนามสกุลและจำนวนเงินที่ต้องการจะร่วมทำบุญได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
1: รองรับทั้งระบบ QR Payment KTB Mobile Banking นะครับรวมถึงบัตรเครดิตด้วยพอเราทำบุญเสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะส่งใบอนุโมทนาบัตรเข้ามาในมือถือเราอัตโนมัติเลยนี่ฮะเราสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปรับใบอนุโมทนาบัตรในฉบับจริงได้ที่จุดรับบริจาคครับพิเศษกว่านั้นใครที่อยากทำบุญทุกวันสร้างกุศลทุกวันตอนนี้มีฟีเจอร์ใหม่สามารถรับระบบแจ้งเตือนในทุกๆเช้าได้หรือตั้งเวลาที่เราอยากจะทำบุญได้ในทุกวันเลยพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมี QR code พร้อมรายละเอียดนะครับให้เราสามารถร่วมบุญได้ทันทีเลยสะดวกมากเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถสั่งสมบุญได้ง่ายๆทุกวันนะครับอยากทำบุญตอนไหนเวลาไหนก็สามารถทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยครับในอนาคตอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแอดไลน์ไว้เลยครับขออนุโมทนาบุญจากทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญในทุกๆวันนะครับ
2: สาธุ

สมาธิโดยทางปริยัติโดยทางปฏิบัติแต่ว่าสมาธิในทางปริยัติไม่เห็นผู้ทำสมาธิไม่เห็นนั่นสมาธิในทางปริยัติถ้าสมาธิในทางปฏิบัติเห็นปรากฏชัดดังนั้นถ้าสมาธิตรงข้างในดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์เช่นนี้แล้วก็ถูกเป้าหมายใจดำของพระพุทธศาสนาทีเดียวพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

อันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและเพื่อความสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีหยุดใจ

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างว่างที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษ

0: เขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสังสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสังสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านก็ขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเนาะวันนี้มาเจอกันในวันขึ้นเดือนใหม่นะวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569การเวลาได้ผ่านพ้นไปไวมากนี่เกินครึ่งปีแล้วแป๊บเดียวก็จะหมดปีอีกแล้วดังนั้นวันคืนล่วงไปนะวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ก็เป็นการเตือนสติในบทสวดของพระภิกษุพระพุทธเจ้าก็ให้สวดสาธยายเตือนสติตนเองไว้อย่างนี้วันนี้นักเรียนไม่ต้องถามว่าจะมีรายการพิเศษนะโรงเรียนอาจจะมีช่วงพิเศษไหมมีนะนักเรียนนะ แจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวบางพวกบอกเอ๊ะสงสัยจะไม่มีจะพากันเลื่อนช่องหนีนะมีก็ก่อนที่จะไปถึงช่วงพิเศษตรงนั้นก็เราก็มาเจอกันตามปกติสักเล็กน้อยก่อนนะก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงพิเศษเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาสู่เรื่องราวที่ได้นำเสนอไปยาวนานก็คือเรื่องของปาฏิหาริย์ตอนนี้เป็นตอนที่10แล้วนะปาฏิหาริย์ตอนที่10ทีแรกก็ว่าจะไม่ขยายความมากแต่ด้วยสถานการณ์ด้วยหัวข้อธรรมมันแตกตัวออกไปก็เลยขยายยาวมันจนถึง10หัวข้อซึ่งเนื้อหาตรงนี้เราได้นำเอามาจากพระธรรมปิฎกเล่มที่9พระสุตตันตปิฎกเล่มที่1เนี่ยนะฉบับมหาจุฬาด้วยทีฆนิกายศีลขันธวรรคเกวัตตสูตรว่าด้วยบุตรคฤหบดีชื่อว่าเกวัตตะซึ่งเราก็คงจะย้อนกลับไปดูตอนหนึ่งนู่นนะบางคนโอ้ย้อนไปดูไกลหน่อยในเนื้อหาตรงนี้บุตรคฤหบดีชื่อว่าเกวัตตะเนี่ยเรียกว่าเกวัตตะคฤหบดีท่านเนี้ยท่านประสงค์อยากจะนำเสนอแนวความคิดกับพระพุทธเจ้าอยากจะให้พระภิกษุแสดงฤทธานุภาพนะขอภิกษุเจ๋งๆสักองค์นึงขึ้นไปลอยอยู่บนอากาศแสดงฤทธิ์ให้ประชาชนเหมือนเป็นการเปิดการแสดงอะไรประมาณนั้นเพื่อให้ประชาชนพากันแห่แหนเข้ามานับถือกันมากมายก่ายกองจากนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมซึ่งพระองค์ก็มีเหตุมีผลนะก็เลยขยายความไปจากนั้นน่ะด้วยเนื้อหาตรงนี้มันก็เลยขยายความมาจนกระทั่งถึงเรื่องของฤทธิ์10ประการก่อนที่จะไปถึงต้องเรียกว่าต้องมีเรื่องของปฏิหาริย์นะปฏิหาริย์เนี่ยก็จะว่าด้วยทั้งเรื่องของอิทธิปฏิหาริย์อาเทศนาปฏิหาริย์แล้วก็อนุสาสนีปฏิหาริย์ในส่วนของอิทธิปฏิหาริย์กับอาเทศนาปฏิหาริย์เนี่ยเราได้ฟังเนื้อความหัวข้อไปแล้วจากนั้นก็เลยนำเอาเรื่องของฤทธิ์นะซึ่งทั้งอิทธิปฏิหาริย์กับอาเทศนาปฏิหาริย์มันก็อยู่ในหมวดของฤทธิ์เนี่ยนะเอามาขยายความเรียกว่าอิทธิกถาว่าในเรื่องของฤทธิ์ในเรื่องของฤทธิ์นั้นมีอยู่ด้วยกัน10ประการนะก็เราได้ขยายความไปจนกระทั่งถึงข้อที่5ฤทธิ์ที่แผ่ไปในสมาธิเมื่อคราวที่แล้วก็พยายามย่อความลงมา

มันกระชับขึ้นแต่วันนี้ก็จะมีเพิ่มเติมอีกนิดเดียวเรื่องของฤทธิ์ที่แปรปริสมาธิข้อที่6เนี่ยฤทธิ์ของพระอริยะข้อที่7ฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากผลกรรมข้อที่8ฤทธิ์ของท่านผู้มีบุญข้อที่9ฤทธิ์สำเร็จมาจากวิชาข้อที่10ชื่อว่าฤทธิ์เพราะมีสภาวะสำเร็จด้วยประการประกอบโดยการส่วนนั้นเป็นปัจจัยซึ่งแต่ละส่วนนี้เราก็จะขยายความกันยาวนานกันมาจนกระทั่งถึงตอนที่10แล้วนะเนี่ยในหัวข้อที่5ที่บอกไปเมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านพระสัญชีวะมีฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิท่านพระขานุกลธัญญะมีฤทธิ์แผ่ไปด้วยสมาธิอุตตราอุบาสิกามีฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิสามาวดีอุบาสิกามีฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธินี้ฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิซึ่งก็ขยายความโดยย่อไปทั้งหมดในส่วนของเรื่องฤทธิ์ที่แผ่ด้วยสมาธิคราวนี้มาถึงข้อที่6วันนี้ฤทธิ์ของพระอริยะเป็นอย่างไรคือภิกษุในศาสนานี้ถ้าหวังว่าเราเพิ่งมีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่เดี๋ยวพวกเราก็คงจะฟังงงๆอยู่นะค่อยๆทำความเข้าใจคืออันนี้เป็นการกำหนดหมายในเรื่องคล้ายๆเป็นการไปรู้ไปเห็นด้วยสมาธิสมมติเราเห็นร่างกายของเราว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นของโสโครกหรือของไม่โสโครกอะไรอย่างเงี้ยของปฏิกูลเนี่ยของสะอาดหรือไม่สะอาดมันก็จะค่อยสลับไปสลับมาตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนจะงงเดี๋ยวจะไปสรุปตอนท้ายให้ฟังก็แล้วกันก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและสิ่งที่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและสิ่งที่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงเว้นสิ่งทั้งสองนั้นมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูลและสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ก็เป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่นี่คือบทสรุปของการจะกำหนดรู้อย่างไรจะ เห็นเป็นของสะอาดหรือไม่สะอาดหรือจะสะอาดไม่สะอาดผสมปนเปกันอย่างไรก็ตามในส่วนท้ายนี้ท่านบอกว่าถ้าเรามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลอยู่ก็หมายถึงว่าสามารถมองเห็นโดยสภาวะวางเฉยได้นะแล้วก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวในสิ่งนั้นๆก็จะทำให้เป็นเขาเรียกเป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งที่สามารถทำความเข้าใจตรงนี้นะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีฤทธิ์ก็จะยากทำความเข้าใจดังนั้นถ้านักเรียนงงแสดงว่าเรายังไม่มีฤทธิ์ดังนั้นก็เดี๋ยวไปตีความกันก็เอาให้เห็นเข้าใจง่ายๆว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็คือจะต้องใจหยุดใจนิ่งมีสติธรรมชัญญะแต่ที่จริงคำว่าอุเบกขานั้นถ้าเราไปเจาะลึกเนื้อความจริงๆอ่ะมันไม่ได้ไปว่าวางเฉยอย่างเดียวนะแล้วแต่คำบริบทที่มันไปอยู่อุเบกขาที่แปลว่าเข้าไปเพ่งเข้าไปดูก็ได้นะอุเบกขาไม่ได้แปลว่าวางเฉยอย่างเดียวมีโอกาสมีเวลาค่อยมาทำความเข้าใจเพราะช่วงนี้เวลาเรามีจำกัดนะเราต้องเร่งนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่รายการพิเศษเจ็ดฤทธิ์ที่เกิดจากผลกรรมเป็นอย่างไรคือนกทุกชนิดเทวดาทุกจำพวกมนุษย์บางพวกวินิปาติกะเปรตบางพวกมีฤทธิ์เกิดจากผลกรรมนี้ฤทธิ์ที่เกิดจากผลกรรมทำไมท่านบอกยกตัวอย่างนกทุกชนิดเราทำความเข้าใจง่ายๆว่าที่ท่านมองอย่างนั้นก็เพราะว่าพวกสัตว์ปีกพวกนี้มันสามารถบินได้มันก็เป็นฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากผลกรรมของมันนะไอเราไม่มีปีกก็พยายามจะไปหาเอากระด้งอะไรมาใส่มันก็เลยกลายเป็นผีกระหังไปนะมันบินไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีฤทธิ์ที่เกิดมาจากกำเนิดของเราจริงๆท่านบอกว่าโอ้นกทุกชนิดเนี่ย

ที่มันบินได้มันนั่นแหละก็เป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งแต่มันเป็นฤทธิ์ที่เกิดจากผลของกรรมที่มันทำมาแล้วมันมีผลอย่างนั้นบางตัวเอ๊ะทำไมขนปีกมันไม่เท่าไหร่ทำไมมันสามารถบินได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเทวดาทุกจำพวกเทวดาก็เหมือนกันเขาก็จะมีฤทธิ์จากกำเนิดของเขาจากผลคำว่าผลกรรมนี่ต้องทำความเข้าใจว่ามันเป็นผลทั้งส่วนที่เป็นกุศลกรรมกับอกุศลกรรมแต่เทวดานั้นน่ะท่านก็จะมีฤทธิ์ด้วยฝ่ายของกุศลกรรมของท่านก็จะสามารถยกตัวอย่างเหมือนท่านสามารถระลึกชาติได้หนึ่งชาติว่าเอ๊ะก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยทำบุญอะไรมาอย่างนี้เป็นต้นนะมนุษย์บางพวกซึ่งมนุษย์พิเศษบางพวกที่เขามีฤทธิ์อันนี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าบางทีเขาจะมีคนปัจจุบันอาจจะเรียกว่าอะไรพวกมีเส้นมีพวกอะไรประมาณนี้นะแต่ก็เป็นเฉพาะบางพวกเอ๊ะแต่หมอที่เขาเป็นมือปราบสัมภเวสีนี่เขาเป็นพวกมันอยู่ในจัดหมวดนี้ไหมก็อาจจะเป็นประเภทนี้เหมือนกันนะคือมันเกิดจากผลบุญกรรมที่เขาทำมาและอธิษฐานมาก็เป็นไปได้คือพวกกรณีบางพิเศษบางคนบางพวกมันจะเป็นผลกรรมในสายกุศลหรืออกุศลไม่แน่ใจนะอะไรของกินเยอะแยะในโลกไม่กินนะไปกินหลอดไฟอย่างเงี้ยอู้เขาเคี้ยวกินหลอดไฟกุบกับกุบกับกุบกับมันแปลกดีเหมือนกันไอ้บางพวกมันกินอะไรรู้ไหมโอ้มันกินตะขาบเป็นตัวๆเลยนะอุ้ยแปลกดีเหมือนกันเนาะตะขาบไม่กัดเนี่ยงงดีหรือบางพวกกินอะไรกินจิ้งจกอะไรอย่างเงี้ยเป็นนี่อันนี้ก็อาจจะเป็นพวกเกิดด้วยผลกรรมคือร่างกายมันสามารถปรับสภาพได้กินแล้วไม่เป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นวินิปาติกะเปรตบางพวกมีฤทธิ์อันนี้เป็นเรื่องของพวกเปรตบางชนิดเขาก็มีฤทธิ์เหมือนกันเกิดจากผลกรรมนี้ฤทธิ์ที่เกิดจากผลกรรมคือผลกรรมที่เป็นฝ่ายบุญและฝ่ายบาปก็จะหล่อหลอมบางทีบางคน อย่างง่ายๆเหมือนเด็กที่เกิดในท้องพ่อท้องแม่หรือนอนในท้องพ่อท้องแม่เนี่ยถ้าไม่คิดมันก็ไม่แปลกนะถ้าคิดมันก็แปลกทำไมนอนอยู่ตรงนั้นข้าวก็ไม่ได้กินอะไรไม่ได้กินอาหารก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่ตายนะก็เหมือนอย่างนั้นน่ะหรือท่านเปรียบเทียบพวกสัตว์นรกบางพวกโอ้โหโดนตัดโดนเฉียนโดนเฉาะจนกระทั่งร้องโอดโอยแต่ทำไมไม่ตายอย่างเงี้ยก็คือกรรมเนี่ยพวกนี้มันจะบีบเอาไว้นะทำให้ไปเป็นอย่างนั้นซึ่งผลของกรรมเนี่ยโอ้โหมันมีหลากหลายมากมายก่ายกองถ้าเราไปคิดวิเคราะห์มากเกินไปท่านบอกเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพวกสติฟันเฟือนกลายเป็นบ้าไปได้แต่ให้รู้ว่ามันมีฤทธิ์ที่เกิดจากผลกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะฤทธิ์ของท่านผู้มีบุญเป็นอย่างไรคือพระเจ้าจักรพรรดิเสด็จเหาะไปบนอากาศพร้อมด้วยจตุรงคเสนาตลอดจนพวกคนเลี้ยงม้าเป็นที่สุดเห็นไหมบางทีเราไปอ่านในพระไตรปิฎกไปศึกษาเรียนรู้เอ๊ะพระเจ้าจักรพรรดิพาบริวารเหาะไปเยี่ยมชมไปเยี่ยมชมโลกนู้นโลกนี้มันฟังดูในยุคปัจจุบันนะคนก็จะรู้สึกเอ๊ะมันใช่หรือหลอกเราหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นแต่คนในยุคนั้นเนี่ยก็คือเกิดด้วยกำลังบุญดังนั้นเวลาที่ท่านเสด็จไปหรือเดินทางไปเป็นเรื่องปกตินะก็เหมือนพวกเรานี่แหละขึ้นเครื่องบินไปอย่างนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงเหล็กทั้งไม่ใช่น้อยๆ นะหนักก็หนักทำไมมันขึ้นไปได้บินไปได้นะแต่อันนี้เราไม่ได้เกิดขึ้นด้วยกำลังบุญที่จะสามารถเหาะได้แต่คนในยุคนั้นเขาเหาะได้เลยนะอย่างพระเจ้าจักรพรรดินี่เหาะเหินเดินอากาศได้และได้พาหมู่เสนามหาอามาตย์ไปพวกเราอาจจะเคยขึ้นนะแต่อาจจะลืมก็ได้อาจจะเคยเป็นบริวารของพระเจ้าจักรพรรดิองค์ใดองค์หนึ่งหรืออาจจะเป็นพระเจ้าของจักรพรรดิองค์ใดองค์หนึ่งในอดีตก็เป็นไปได้ใช่ไหมแล้วพวกเราอาจจะเคยเหาะเลยเคยขึ้นจักรแก้วเหาะไปเป็นว่าเล่นก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นก็ท่านถึงบอกว่ามันเกิดด้วยกำลังบุญกำลังบุญนั้นเป็นเรื่องพิเศษที่คนจะไปคิดไปจินตนาการจะเรียกว่ามันเหนือจินตนาการจะเหาะได้ยังไงก็จะไปหิ้วอะไรไปพิเศษนะในบางพวกเลย

หิ้วของไปขายอะไรนี่เดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวนั่นเออพวกเรียงมาเป็นที่สุดฤทธิ์ของโชติยะคฤหบดีผู้มีบุญเออในส่วนตรงนี้ท่านใช้คำว่าโชติยะนะแต่พวกเราจะได้ยินใช้คำว่าโชติกะเศรษฐีนะตอนนี้ท่านใช้คำว่าโชติยะคฤหบดีผู้มีบุญถ้าพูดถึงเรื่องของความมีบุญของโชติกะเศรษฐีหรือว่าโชติกะคฤหบดีเนี่ยโอ้เนื้อหาเรื่องราวท่านก่อนที่จะมาเป็นผู้มีฤทธิ์ได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเลยการสั่งสมบุญบารมีของท่านนี่มาข้ามภพข้ามชาติมายาวนานทีเดียวในตำรับตำราในอรรถกถาเนี่ยท่านเริ่มต้นตั้งแต่ชาติที่เกิดเป็นชาวไร่อ้อยดังนั้นใครที่ไปทำไร่อ้อยนี่ก็อาจจะมีส่วนในการที่ได้ไปเป็น เหมือนท่านโชติกะนะโชติกะเศรษฐีนะตอนนั้นท่านเกิดเป็นชาวไร่อ้อยแต่ในยุคที่เกิดนั้นน่ะในตำราท่านบอกอ้อยที่คนยุคนั้นใช้รับประทานก็ไม่ได้เหมือนอ้อยในยุคปัจจุบันคือมันเหมือนเป็นลำมันไม่มีปล้องนะไม่แน่ใจว่าสายพันธุ์นี้มันยังมีหลงเหลือในโลกหรือเปล่านะคือท่านบอกว่าอ้อยเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเรานึกถึงลูกโป่งยาวๆอย่างนั้นนะแล้วเราเอาน้ำใส่เข้าไปอ้อยก็เหมือนกันอ้อยยุคนั้นน่ะมันไม่มีปล้องคราวนี้เวลาเราตัดปลายมันตัดโคนมันก็ต้องเอามัดนะมัดปลายมัดโคนเอาไว้ถ้าเราจะดื่มเนี่ยก็คือไม่ต้องมาหีบอ้อยให้มันลำบากลำบนอะไรเลยแค่เปิดไอ้ที่เรามัดเอาไว้นั่นน่ะเปิดจุกมันออกมันก็ไหลลงจอกอย่างนั้นเลยนะเขาท่าดีเหมือนกันผลปรากฏว่าตอนนั้นเกิดมาในตระกูลชาวไร่อ้อยสองพี่น้องเหลือเป็นสองพี่น้องคราวนี้วันนั้นน้องชายนะน้องชายท่านเดินทางเข้าไปเพื่อตัดอ้อยแล้วก็เลยอุ้ยอ้อยเรางามมากเลยตัดมาสองลำนะเอามาเผื่อพี่ชายอยู่ที่บ้านตนเองไปดูไร่อ้อยเสร็จก็ตัดอ้อยมากะว่าจะเอามาดื่มเอามารับประทานแต่ของน้องชายเนี่ยคิดในใจว่าเอ๊ะวันนี้ถ้าเราเจอคนมีความรู้สึกอยากจะทำบุญในใจลึกๆถ้าเจอใครเจอพระหรือเจอคนเราอยากจะทำบุญด้วยน้ำอ้อยเหลือเกินพอเดินมาตอนนั้นท่านพับมันเป็นยุคของพระประเจกับพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นก็ตรวจตราท่านออกจากนิโรธสมาบัติเสร็จปุ๊บท่านก็ตรวจตราว่าเอ๊ะเราจะไปโปรดใครดีนะก็เห็นชายหนุ่มคนเนี้ยหนุ่มไร่อ้อยเนี่ยนะว่าเป็นคนมีศรัทธาที่จะถวายน้ำอ้อยท่านก็เลยเหาะไปแล้วก็เหมือนไปเดินบิณฑบาตอย่างนั้นจากนั้นหนุ่มไร่อ้อยก็ดีใจว่าโอ้โหพอปรารถนาอยากจะทำบุญปุ๊บมาเลยเนื้อนาบุญดังนั้นการที่เราจะมาเจอเนื้อนาบุญไม่ใช่ของง่ายนะบางชาติเราไม่เจอเนื้อนาบุญเลยบางชาติมาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนามาเกิดในยุคที่ไปอยู่ในดินแดนที่กันดารไม่รู้จักคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าไปไม่ถึงก็ยากในการที่จะเข้าใจเรื่องการทำบุญทำกุศลในการที่จะมาเจอเนื้อนาบุญท่านได้บอกเป็นความยากว่าหนึ่งศรัทธาสองทายธรรมสามเนื้อนาบุญบางคนมีศรัทธาแต่ไม่มีทายธรรมศรัทธาเยอะไปหมดรู้อยากจะทำบุญมากเลยแต่ว่ามันไม่มีทายธรรมไม่มีปัจจัยทายธรรมบางคนมีศรัทธามีปัจจัยทายธรรมแต่ก็หาเนื้อนาบุญไม่เจอดังนั้นโอกาสที่จะมาเจอเนื้อนาบุญโอกาสที่จะมีเจอพระพุทธศาสนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่ยากแต่ตอนนี้พวกเราได้แล้วนะมีศรัทธามีทายธรรมมีเนื้อนาบุญเราอยากจะทำบุญเท่าไหร่อยากจะได้ไปเท่าไหร่ก็อยู่ที่ใจของเราแล้วคราวนี้หนุ่มไร่อ้อยคนนี้ก็ได้นิมนต์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วก็เทน้ำอ้อยถวายเข้าไปในบาตรถวายเข้าไปในบาตรคราวนี้เนี่ยบาตรท่านเนี่ยมันก็ใหญ่พอสมควรเทไปหนึ่งลำก็มันยังไม่อิ่มใจจึงเทเอาลำที่ตั้งใจจะตัดมาให้กับพี่ชายด้วยเนี่ยก็เลยเทไปอีกลำหนึ่งแล้วก็คิดในใจว่าถ้าพี่ชายจะคิดราคาก็จะยอม

น้ำอ้อยหนุ่มคนนี้ก็ปลื้มเนี่ยปลื้มอกปลื้มใจเดินกลับมาด้วยความอิ่มใจได้บำบุญกับเนื้อนาบุญเห็นเหาะไปจะอย่างนั้นกลับมาถึงบ้านพี่ชายก็บอกเออไปไหนมาก็บอกไปตรวจตราดูไร่อ้อยมาเอ้าอุตส่าห์ไปทั้งทีทำไมไม่ตัดเอาอ้อยมาแบ่งมาดื่มกันบ้างน้องชายก็เลยเล่าให้ฟังตามนั้นว่าเนี่ยได้ตัดมาแล้วได้ทำบุญไปแล้วแล้วก็ถามพี่ชายว่าอยากจะเอาเงินหรือว่าอยากจะอนุโมทนาเอาพี่ชายก็ถามว่าเออพอใส่บาตรไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพระประเจกับพระพุทธเจ้าท่านมีกิริยาอาการเป็นอย่างไรก็เล่าให้ฟังบอกโอ้ท่านเหาะไปแล้วก็เอาน้ำอ้อยไปถวายพระประเจกับพระพุทธเจ้าอีกตั้ง500องค์แค่นั้นแหละปลื้มเลยปลื้มบอกโอ้ไม่เอาแล้วเงินขอเอาบุญดีกว่านะน้องชายก็เลยบอกว่าให้อนุโมทนาบุญเมื่ออนุโมทนาบุญจากนั้นทั้งสองพี่น้องเนี่ยก็มีความปลื้มปิติยินดีก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ยาวนานนะอยู่ยาวนานเวียนว่ายตายเกิดจนกระทั่งมาเกิดในยุคของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมนี่กว่าจะได้มีผู้ฤทธิ์กว่าจะมีเป็นผู้มีบุญเป็นฤทธิ์เนี่ยก็ต้องสั่งสมบุญแต่ยุคนั้นมาพอมาเกิดในยุคของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าคราวนี้เกิดมาเป็นตระกูลที่ร่ำรวยแล้วนะแต่ก็กลับมาเกิดเป็นพี่เป็นน้องเหมือนกันเพราะได้สั่งสมบุญผูกสายบุญกันมาพี่ชายก็กลับมาเกิดเป็นพี่ชายน้องชายก็กลับมาเกิดเป็นน้องชายนะก็แต่คนละภพแล้วแต่กลับมาเกิดตอนนี้มีความพร้อมพลิกชีวิตจากชาวเล่าอ้อยไร่อ้อยมาเป็นเศรษฐีแล้วหลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตทั้งสองพี่น้องนี้ก็ควบคุมกิจการดูแลกิจการเป็นเศรษฐีใหญ่จนกระทั่งเมื่อพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นก็ขยายธรรมะเผยแผ่ธรรมะพอได้ยินข่าวนะพี่ชายเนี่ยได้ยินข่าวว่าพระพุทธพระธรรมสงฆ์มันเกิดขึ้นแล้วก็ดีอกดีใจดีใจเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมเมื่อฟังเทศฟังธรรมเกิดความศรัทธาเลื่อมใสจึงตัดสินใจขอออกบวชเพราะตอนนั้นตอนที่เริ่มต้นในการที่ท่านถวายอนุโมทนาบุญในการถวายน้ำอ้อยนะมีความประสงค์อยากจะไปนิพพานเร็วนะอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานและในเจตนาในชาตินี้ท่านก็อยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานกับพระปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเมื่อฟังเทศฟังธรรมเสร็จปุ๊บโอ้โหดีอกดีใจมากว่าอยากจะบวชแต่โดยธรรมเนียมพระพุทธเจ้าก็บอกก็ต้องไปลาญาติก่อนคราวนี้พ่อแม่เนี่ยเสียไปหมดแล้วก็เหลือน้องชายอยู่คนเดียวก็ไปลาน้องชายในชาติตอนที่เกิดในยุคของวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพี่ชายชื่อว่าเสนะน้องชายชื่อว่าอัปปราชิตะเมื่อไปลาเสร็จน้องชายนี่ตกใจว่าเอ้าพี่ทรัพย์สมบัติเราก็มีมากมายตอนนี้พ่อแม่เสียไปแล้วผมก็ได้พี่นี่แหละเป็นหลักเป็นประธานเป็นผู้ดูแลผมพี่ชายบอกโอ้ยังไงพี่ก็ทนไม่ไหวเพราะหัวใจมันเรียกร้องในการที่อยากจะบวชมากเหลือเกินเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้เจ้าเนี่ยรับทรัพย์สมบัติทั้งหมดเลยมรดกทั้งหมดยกให้เจ้าเป็นคนเดียวเลยในการที่จะถ่ายทอดในการที่จะดูแลทรัพย์สมบัติน้องชายนั้นเห็นความตั้งใจของพี่ชายอย่างนั้นก็เลยอนุโมทนาพี่ชายก็เลยได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาของวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นนี่ในพรรษานี้นะใกล้จะเข้าพรรษาแล้วนะชายแมนๆที่ยังไม่ได้บวชนะก็น่าจะถึงเวลาออกบวชกันอย่างน้อยสัก1พรรษาอันนี้ก็ฝากไปถึงชายแมนๆเนื้อหาตรงนี้เราหยุดไว้ตรงแค่นี้เพราะว่าบัดนี้ก็คงจะได้เวลาที่จะให้พวกเราได้เข้าสู่รายการพิเศษในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ท่านพระอาจารย์ที่ท่านไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพระลูกชายของคุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยที่ได้ส่งแต่ละองค์แต่ละท่านไปปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศตอนนี้ก็จะนำค่อยๆนำเอาเรื่องราวบันทึกเรื่องราวที่ท่านไปทำหน้าที่นั้นได้พบได้เจออะไรบ้างนำ

0: กราบเรียนแล้วก็ให้หลวงพ่อท่านได้ยินได้ฟังและมีอะไรที่ท่านจะได้ให้ข้อคิดให้ความรู้ให้กำลังใจซึ่งตอนนี้ในวันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวของอุทัยแสงแสงแห่งชีวิตส่วนเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรวันนี้ก็ให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ติดตามรายการพิเศษกันได้ณบัดนี้เลย
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สา

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี

0: วันนี้เรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีกันนะจ๊ะคือคาถาส่วนถีกันจ้ะ
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: จ้ะทำอย่างนี้แล้วจ้ะเราก็จะรวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยนะจ๊ะขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ

0: มีจดหมายจากใจ
1: จาก
0: พระลูกชาย
1: คร
0: ับ ตอนอุทัยแสงแห่งชีวิตจ้ะ
1: จ้า

0: กราบคารวะหลวงพ่อจะเคารพรักอย่างสูงครับกับผมพระมหาพระเดชศักดิ์สักกะธรรมโม
1: สา
0: ธุประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงและผู้ช่วยภูมิในการสำนักพระปริยัติธรรมจาก

0: าธุหลวงพ่อครับครับลูกเป็นเพียงคนไม่กี่คนที่ยังไม่ทันรับปริญญาก็รีบมารับผ้าเหลืองก่อนแล้วครับ
1: ส
0: าธุจ้าโอ้สุดยอดเลยเนอะเมื่อเพื่อนรอรับใบปริญญากันส่วนตัวลูกนั้นรอรับบาตรครับวันที่เกิดมาสร้างบารมีจริงนี่นะจ๊ะชีวิตการสร้างบารมีของลูกเริ่มจากคำขอของโยมแม่ที่ว่าบวชให้แม่สักหนึ่งพรรษาได้ไหมลูกแต่ต้องเป็นวัดพระธรรมกายนะตอนนั้นลูกก็คิดแค่ว่าพรรษาเดียวเองจิบจิบนี่คำขอของโยมแม่เนาะบวชก็บวชสาธุโอ้นี่เป็นธรรมดานะสาธุสาธุสาธุจนบางทีลูกก็แอบสงสัยว่าวันนั้นนะจ๊ะไม่ใช่วันนี้นะวันนั้นยังไม่ถึง32ดูที่วันนั้นลูกแอบสงสัยอะไรวันนั้นโยมแม่แอบเจรจาอะไรกับหลวงปู่มาก่อนหรือเปล่าครับนี่เนาะนี่โยมแม่ยิ้มตลอดการญาติกัลยาณมิตรผู้พาผมสู่เส้นทางสมณะนี่ยอมพ่อการอนุโมทนาไม่ว่าแล้วก็แต่โยมแม่นะโอ้สองเราเข้าใจกันโยมวิสาก็อนุโมทนานี่จ้า
1: สาธุ
0: ถามโยมแม่ดูแล้วกัน

0: มีบุญมากเนาะเดินตามเส้นทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะช่วงแรกการบวชก็ไม่ง่ายครับนั่งสมาธิทีไรก็ทั้งมืดก็ธรรมดาเน
1: ี่
0: ยมืดตื้อมืดมิดง่วงธรรมดาเบื่อธรรมดาอึดอัด
1: ธรรมดา
0: ก็เอาอึดออกเลยครบชุดเลยครับแต่ผมก็อดทนนี่นะนี่จ้ะไม่ได้อดเดียวเดียวอดทนนี่จ้ะเพราะมันอดนานนี่นะแต่ไม่ใช่อดทานนี่นะแค่อดนานนี่มือตื้อมือวิดมือสนิทนี่เนาะเพราะรับปากโยมแม่ไว้จึงกระทั่งวันหนึ่งที่พระพี่เลี้ยงประกาศว่าวันนี้พระเดชคุณหลวงพ่อจะเมตตามานำปฏิบัติธรรมพอได้ยินแบบนั้นพระรูปอื่นนี่เนาะก็ปลื้มกันทั้งศาลา

0: ดีใจทั้งสาราเลย
1: ครับ
0: แต่ส่วนตัวลูกไม่กลัวไม่ตื่นไม่เต้นเนี่ยจะนี่แต่หนีครับหนีคือวิ่งหนีจริง
1: ๆ
0: นี่จ้ะแต่ข้าจะมีเหตุผลว่าทำไมท่านถึงต้องวิ่งหนีเพราะถ้าหลวงพ่อถามแล้วจะตอบไม่ได้วิ่งหนีออกมาแล้วสุดท้ายก็จ้าเอ๋ก่อนจ้ะเจอหลวงพ่อข้างนอกอยู่ดีวันนั้นลูกจึงเข้าใจว่าไม่ต้องหนีหลวงพ่อไปไหนยังไงก็หนีไม่พ้นนี่นะยังไงก็วนอยู่ในภพสามนี่แหละว่าเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนครับนี่นะจากนั้นผลการปฏิบัติธรรมลูกก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นทุกหลักวิชาเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆใจก็นิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นจนเชื่อมั่นในบุญและเลยลืมเรื่องศึกไปเลยต่อมาลูกก็ได้รับหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงสามเณรวันหนึ่งหลวงพ่อปรารภว่าอยากให้มีสามเณรมากๆคนอื่นฟังแล้วก็ปลื้มแต่พวกผมฟังแล้วรู้เลยว่างานเข้าบุญใหญ่กำลังมาแต่เป็นงานบุญเพื่อเขานะครับทีมงานที่พากันไปกราบเรียนหลวงพ่อเพื่อขอจัดอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนกันเองหลวงพ่อฟังจบแล้วพูดเพียงสามคำว่าสันนิษฐานดิจะพูดว่าไงสามรอ
1: สามรอ
0: โอ้โ
1: หลุยลุยลุยลุย
0: ลุยเลยลูกไม่ใช่ใครลุยลุยลุยแล้วหลวงพ่อยังไม่ตั้งชื่อโครงการว่านอแก้วเปลี่ยนธรรมจากวันนั้นถึงวันนี้เลยสร้างนาคหลวงสร้างปอทอข้าวสร้างพระมหาและศาสนทายาทจำนวนมากให้พระศาสนาครับ
1: สาธุ
0: นี่โครงการหนอแก้วเปลี่ยนธรรม

0: ต่อมาเมื่อมีโครงการบวชแสนรูปทั่วไทยเพราะว่าบวชไปทำไมสองรูปสามรูปนี่เนาะเอาทีเดียวแสนเลย
1: ร
0: ู้แล้วทีมงานก็ได้รับมอบหมายให้มาจังหวัดอุทัยธานีนี่มาต้องมาจังหวัดที่ดวงตะวันค่อยๆโผล่ขึ้นมาก่อนนะนี่นี่เนาะเมืองแห่งแสงสว่างนี่เนาะทั้งที่ตอนนั้นก็ไม่รู้จักใครเลยนี่จ้ะไม่รู้จักพื้นที่ไม่รู้จักใครเลยแล้วไม่รู้ได้ซ้ำครับว่าชีวิตข้างหน้าจะเจออะไรบ้างแต่ที่รู้แน่ๆมีเพียงอย่างเดียวคือหลวงพ่อให้มาก็ต้องมาโอ้สุดยอดเลยหัวใจนักสร้างบารมีเนอะสมัยนั้นยังไม่มีศูนย์ไม่มีที่ดินนั่นแหละก็เรียกว่ามีศูนย์ความไม่มีอะไรเลย
1: ศูนย์นะครับ

0: ช่ใช่แค่ศูนย์แรก
1: ใช
0: ่ใช่คือไม่มีอะไรเลยนี่ไม่มีศูนย์ไม่มีที่ดินนี่ไม่จริงไม่จริงถ้าไม่มีอะไรเลยนอกจากพระที่มีหัวใจนักสู้เต็ม 100% ครับเราต้องตระเวนขอใช้พื้นที่วัดต่างๆจัดโครงการบวชสาธุถูกหลักวิชาจ้ะใช้ดวงปัญญาเลยเนี่ยเมื่อไปถึงนั้นเรายังไม่มีวัดนะจ๊ะยังไม่มีที่ดินยังไม่มีสวนเราก็ต้องไปหาที่ที่มีตรงไหนมีก็เอาตรงนั้นก่อนเนาะตระเวนขอใช้พื้นที่วัดต่างๆจัดโครงการบวชมีเพื่อทำสิ่งที่สำคัญที่สุดของพระศาสนานะจ๊ะจัดโครงการบวชบางแห่งเจ้าวาดท่านก็เมตตาเป็นอย่างดี
1: สาธ
0: ุโอ้กราบขอบคุณครับ
1: สา
0: ธุบางแห่งก็มีบททดสอบนี่นะจ๊ะสุดโหดหินนี่เนาะแต่เราก็สู้ไม่ถอยเพราะลูกพ่อ
1: ไม่เป็น
0: ลูกพ่อ
1: ไม่เป็น
0: เลิกพ่
1: อ

0: เจ้ามีภาพที่น่าปลื้มน่าอนุโมทนาเลยจ้ะสมัยที่ผมรับทีมงานขอใช้พื้นที่วัดต่างๆจัดโครงการบวชครับนี่สาธุเมื่อเรายังไม่มีวัดเราก็ไปหาวัดที่
1: ม
0: ีนี่แล้วการบวชก็เริ่มต้นได้ครั้งหนึ่งน้องโทรมาบอกว่ามีผู้ไม่เข้าใจเข้ามาในงานพร้อมอาวุธปืน
1: โ
0: อ้โหจะมาถวายมั้งเนี่ย
1: มาบริจาค
0: แต่ว่ามาด้วยอาการมึนเมาน ี่จ้ะฝึกน้องๆก็เลยถามลูกว่าหลวงพี่ครับเอาไงดีหลวงพี่ก็เอาไงดีลูกก็ถามกลับว่าเขาต้องการอะไรล่ะคำตอบที่ได้นะจ๊ะเขาต้องการอย่างเดียวคืออยากให้เราย้ายออกโ
1: อ้
0: ลูกยิ่งตอบทันทีว่า
1: ไม่จ้า
0: ลูกยิ่งตอบทันทีว่า
1: ไม่จ้า
0: ลูกตอบทันทีว่า
1: ไม่จ้า
0: โอ้โหเก่งเนาะแต่ว่าลูกนี้ตอบว่าขย้ายสิฮะท่านมีเหตุผลจ้ะเพราะเราเป็นพระครับนี่จ้ะไม่ใช่พระเอกนี่เนาะไม่ใช่ว่าเรากลัวนะครับเราไม่เคยกลัวแต่เราไม่ประมาทจนกระทั่งวันหนึ่งขณะกำลังประชุมงานอยู่มีโทรศัพท์สายสำคัญดังขึ้นปลายสายแจ้งว่าหลวงพ่อนิมนต์มาพบไม่ทราบวัดไหนเนี่ยคืนนั้นลูกนอนวังเวงทั้งคืน

0: โ
1: หไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นมาเข้ากราบหลวงพ
0: ่อ
1: ก็ถูกถามเรื่องงานจังหวัดอุทัยอยู่พักใหญ่ก็หลวงพ่อจะกล่าวประโยคสั้นๆที่เปลี่ยนอนาคตทั้งจังหวัดเลยว่าที่อุทัยเรายังไม่มีศูนย์ป่ะสร้างศูนย์นะลูกนะวิเดทีนะลูกรู้เลยครับว่าคำว่าบุญหล่นทับนั้นเป็นไงโอ้นี่หล่นทั้งโครมเลยแต่วันนั้นลูกจึงเริ่มภารกิจสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจากงบประมาณศูนย์บาทจ้ะสูที่ดิน22ไร
0: ่
1: โอ้โหนี่มันมหัศจรรย์แล้วเนี่ย
0: คร
1: ับนี่เนาะมีภาพเป็นหลักฐานนี่ดูกับรายงานคืบหน้าการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งแรกของอุทัยแสงว่าบ่อจี้นี่เนาะไม่มีจี้เต็มบ
0: ่อ
1: คำตอบคือไปสร้างให้ได
0: ้
1: นี่จ้ะทุกนี่เนาะไปสร้างได้เลยลูกแล้วสร้างได้ไหม
0: ได้ครับ
1: นี่ไงไม่ธรรมดาเลยนี่เนาะจากความไม่มั่นใจนี่เนาะสู่ความมั่นใจแต่ละว่าครับคำว่าสร้างศูนย์ไม่ได้เริ่มจากการสร้างอาคารถูกต้องจ้ะเราไปสร้างศูนย
0: ์
1: ยังไม่ได้สร้าง1 2 3 4นี่เนาะ
0: ศูนย
1: ์มันก็ต้องไม่มีอะไร
0: ใช่คร
1: ับไม่ได้เริ่มจากการสร้างอาคารหากเริ่มจากการสร้างใจคนก่อน
0: ใช่
1: เพราะสมัยนั้นน่ะกุฏิก็ไม่มีต้องการเต็นท์จำวัดอ่างน้ำก็เป็นแบบชั่วคราวนี่จ้ะส่วนอาคารต่างๆที่เห็นในวันนี้สมัยนั้นยังเป็นเพียงเส้นดินที่พวกเรานั่งเขียนผังกันอยู่บนพื้นนี่จ้ะลูกเคยเล่าเรื่องนี้ให้น้องๆฟังน้องก็ถามว่าหลวงพี่ไม่เก็บภาพไว้บ้างเลยครับแล้วก็ตอบว่าจะไปเอากล้องที่ไหนเอากล้องที่ไหนถ่ายตอนนั้นน่ะให้มีเต็นท์ให้นอนก็พอแล้วเนาะบรรยากาศยุคบุกเบิกสูงในช่วงแรกก่อสร้างควบคู่ไปกับการใช้งานครับนี่นักสู้จริงเนี่ยครับสาธุพอเข้าไปอยู่ใหม่ๆก็มีทั้งความไม่พร้อมนะจ๊ะและความไม่เข้าใจบางคนสงสัยว่าพระเนมมาจากไหนถึงกับร้องเรียนไปถึงเจ้าคณะจังหวัดด้วยความเมตตาของท่านเนี่ยเราจึงค่อยๆทำความเข้าใจกับชุมชนที่เรามาเพราะงี้งี้งี้นี่นะเพื่ออะไรจนกระทั่งคนแปลกหน้าก็ค่อยกลายเป็นคนบ้านเดียวกันที่สุด
0: จ้าน
1: ี่เนาะ

0: บททดสอบยังไม่จบครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กำลังก่อสร้างศูนย์ตัวลูกจากที่เป็นนักสร้างบารมีก็เกือบได้กลายเป็นนักกฎหมายเต็มตัวที่สมัยเนอะเพราะรถแบ็คโฮของผู้รับเหมาดันข้ามไปเขตที่ดินเพื่อนบ้านนิดนึงยินดีพระก็มีคดีครับทีนี้ก็วุ่นวายกันอยู่พักใหญ่กว่าจะเคลียร์จบแต่ก็ยังเคลียร์จบจบแบบไหนจ๊ะ
1: แฮปปี้แอนดิ
0: ้งแฮปปี้ลูกไม่เคยเสียกำลังใจเลย
1: สาธุ
0: นี่จ๊ะกำลังใจก็ไม่เสียปัจจัยก็ไม่เสียเพราะเชื่อมาตลอดว่าถ้าไม่มีอุปสรรคบารมีก็ไม่เกิดก็ไม่ต้องมีก็ได้นี่จ้ะนะอุปสรรคไปก็ใกล้สวรรค์เนาะ
1: ใกล้สวรรค์ครับ
0: ทุกครั้งที่เจอเรื่องหนักๆเราจะไปกราบหลวงปู่องค์ที่หลวงพ่อเมตตามอบให้
1: สาธุ
0: น
1: ี
0: ่นะนั่งนิ่งๆอธิษฐานยิ่งเจอปัญหาหนักก็ยิ่งนิ่งขอให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายรายกายเป็นรวยเป็นดีแล้ววิธีนี้ก็ใช้ได้ผลมาตลอดครับโอ้ดีนี่นี่ถูกหลักวิชานะเมื่อใจนิ่งๆอยู่กับหลวงปู่มันได้ปัญหาทุกปัญหาก็จะคลี่คลายอย่างง่ายๆครับนี่จ้ะจนวันนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงนะครับสามารถปักหลักได้อย่างมั่นคงรองรับงานบวชพระบวชเนนวาสกปฏิกาแก้วเด็กดีวีสตาและจัดอบรมพระบาลีได้อย่างต่อเนื่อง
1: สาธ
0: ุเจ้าโอ้ดีจังนี่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงหลังคาก็ยังเป็นจากอยู่เพื่อจะได้เตือนสติว่าเราได้จากบ้านจากเรือนมาใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านจะเป็นเรือนจากที่มีสองชั้นกำลังจะขยับเป็นชั้นที่สามเลยเนาะซึ่งมันมีหลังเดียวในโลกนี่จ้ะเต็มเลยสว่างสวยนี่โอ้โหเป็นไงมันน่าชื่นใจนะนะฮะอนุโมทนาสาธุการเดี๋ยวชื
1: ่
0: อภิกษุสามเณรเต็มเลยนั่นจะเรือนที่จากบ้านจากเรือนมานะนี่มาเป็นชีวิตสมณะมีพระนิพพานเป็นเป้าหมายนี่เนาะตลอด9ปีที่ผ่านมาศูนย์อุทัยแสงยังส่งสามเณรเข้ามาบวชเรียนบาลีต่อที่วัดพระธรรมกายรวมเกือบ30รูป
1: สา
0: ธุจ้ะหลวงพ่อครับวันนี้ได้มาเจอหลวงพ่อหลังจากไม่ได้มากราบหลวงพ่อเป็นเวลานานเริ่มรู้สึกเหมือนนักรบที่ออกรบอยู่แนวหน้าและได้กลับมาพบ

0: แม่ทับอีกครั้ง
1: สาธ
0: ุตลอดหลายปีที่ผ่านมาเจอทั้งแดดทั้งฝนธรรมดาเนี่ย
1: คร
0: ับที่ไหนก็ต้องเจอนะนี่และอุปสรรคสารพัด
1: คร
0: ับ นี่ใกล้สวรรค์ทุกสิ่งนะ
1: คร
0: ับ แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือความคิดถึงหลวงพ่อ

หลายครั้งเวลางานหนักลูกก็เปิดรูปหลวงพ่อฟังว่าหลวงพ่อแล้วบอกกับตัวเองว่าสู้ต่ออีกนิดนะเดี๋ยวก็ได้กลับมาเจอหลวงพ่อแล้วจนวันนี้วันที่ได้กลับมากราบหลวงพ่ออีกครั้งเพียงได้เห็นหลวงพ่อได้ยินเสียงหลวงพ่อหัวใจที่เคยลาก็กลับมามีกำลังอย่างน่าอัศจรรย์เหมือนแบตเตอรี่ชีวิตที่ได้กลับมาชาร์จเต็มอีกครั้งโอ้คมคมคมโอ้คมได้กลับมากราบหลวงพ่อในวันนี้ที่ทำให้โลกรู้ว่าตลอดเส้นทางที่ผ่านมาลูกไม่เคยเดินเพียงลำพังเพราะมีหลวงพ่อเป็นทั้งกำลังใจเป็นทั้งแสงสว่างและเป็นจุดหมายการสร้างบารมีเสมอมาหลวงพ่อครับเราจะขอรักษาอุทัยแสงให้เป็นวัดรุ่งดังว่าที่หลวงพ่อเมตตาให้ไว้จะขอเดินตามรอยเท้าหลวงพ่อไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมครับ

0: 0 7 2พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง0 7 2จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ0 7 2ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ใสใสกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรากลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาเบาสบายสบายและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นนะที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาครั้งตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นสัมมาครั้งสัมมาครั้งสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองแล้วแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆหรือน้ำแข็งใสๆหรือกระจกใสๆอย่างน้อยก็อย่างนี้

พราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าอาจสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

แล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับภพนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เราได้มานั่งฟังธรรมกันได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยมารวมเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นดวงบุญที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนน้ำแข็งเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้านะจ๊ะให้ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญนั้นหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบาย

แล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์

วานให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระ

และกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกาย

ก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไข

ให้อายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันเป็นนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังอุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมะ

0: ตะ
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โล

0: พระโพธิสัตว์
1: ผู้เที่ยงแท้
0: ได้รับพยากรณ์
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ธรรมคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขาว
1: ไม่เป็นคนขาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: สัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพ

0: สมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได
1: ้โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่ง

0: พระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู้

0: ไหน
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัชชา
0: อัพพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จง

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
2: ระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวพูดนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับผมรณกรเอ็มกำชัยและทีมข่าวพูดนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage พูดนิวส์ YouTube Channel นะครับพิมพ์คำว่าข่าวพูดนิวส์ zoom072.com ครับติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์www.tmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทุพพลโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่เพื่อเกื้อกูลต่อความไม่ประมาทในชีวิตและการสร้างบารมีครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตอย่ามัวเพลิดเพลินให้มองโลกตามความเป็นจริงสิ่งใดที่มีอยู่จะเป็นชีวิตทรัพย์สินเงินทองพวกพ้องบริวารความคิดสติปัญญาตำแหน่งหน้าที่การงานล้วนมีไว้เพื่อสร้างบุญสร้างบารมีให้เรานึกคิดอย่างนี้ทุกวันหากเราคิดช้ามัจจุราชอาจคร่าเราไปก่อนได้แล้วสิ่งที่เราเคยมีก็จะเหมือนไม่มีหมดโอกาสสร้างความดีกันทีเดียวโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับมากันที่ข่าวสารงานบุญแรกกันนะครับชมรมพุทธศาสนาสากลร่วมกับชมรมรักบวรรักศีล5จังหวัดปทุมธานีและองค์กรภาคีเครือข่ายทางการศึกษาจังหวัดปทุมธานีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนเพื่อสร้างห้องเรียนต้นแบบภายใต้โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกรักบวรรักศีล5จังหวัดปทุมธานีปีที่8ประจำปีการศึกษา2569ครับณอาคารปลูกศรัทธา2วัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีเปิดการอบรมกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนเพื่อสร้างห้องเรียนต้นแบบภายใต้โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกรักบวรรักศีล5จังหวัดปทุมธานีปีที่8ปีการศึกษา2569โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งจะอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานคณะกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมและองค์อุปถัมภ์ชมรมรักบวรรักศีล5ปทุมธานีเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยนางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศคณะครูและผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายจากสถานศึกษาทั่วจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตานำผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเมตตาแสดงโอวาทธรรมโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปลูกฝังศีลธรรมผ่านการปฏิบัติในชีวิตประจำวันและการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ควบคู่ไปกับศีลธรรมมีสติมีวินัยมีจิตสำนึกในสาธารณะและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศนอกจากนี้ภายในงานผู้เข้ารับการอบรมยังได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนศีลธรรมจริยธรรมในรูปแบบ Active Learning จากอาจารย์อัชชาหลิวเจริญซึ่งได้นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนทำให้คณะคุณครูนะครับได้เทคนิคการสอนรวมไปถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและสามารถนำเทคนิคที่ได้ใช้ไปประยุกต์ในการเรียนการสอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกรักบวรรักศีล5จังหวัดปทุมธานีเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาศีลธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนรวมไปถึงหน่วยงานราชการเพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่

0: ู่ไปกับศีลธรรมมีสติมีวินัยมีจิตสำนึกในสาธารณะเติบโตเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนครับ
1: วันนี้นะคะก็ได้เข้ารับการอบรมค่ะซึ่งรู้สึกประทับใจแล้วก็จะนำความรู้ที่ได้รับนี้นะคะไปพัฒนาเด็กๆที่โรงเรียนด้วยความรักและความปรารถนาดีของคุณครูและจะทำให้นักเรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปค่ะอยากให้นักเรียนทุกคนของคุณครูเป็นเด็กดีเด็กเก่งและมีความสุขค่ะมีสุขลักษณะนิสัยที่น่ารักกับทุกๆคนค่ะก็ขอขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะคะที่จัดโครงการนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็โครงการนี้นะคะก็จะเป็นการพัฒนาเด็กๆนะคะเข้าสู่สังคมให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นผู้ที่มีความสุขเป็นผู้ที่มีสมาธิและก็มีระเบียบวินัยในตนเองอันดับหนึ่งนะคะและก็ส่งพลังตรงนี้ไปสู่คนรอบข้างให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆน้องๆและก็คนรอบข้างรอบตัวค่ะการฟื้นฟูศีลธรรมต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนค่ะถ้าเด็กๆเป็นผู้ที่มีศีลธรรมในตัวเองก็จะไม่รังแกใครก็จะไม่เบียดเบียนใครความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้นกับตัวเองและผู้อื่นและสังคมด้วยค่ะ
0: มากันที่ข่าวสารกันต่อไปนะครับว่าพระธรรมกายประเทศไทยได้จัดพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดตัวเลข 8,495 ล้านจบเนื่องในวันพระคือ15ค่ำเดือน8ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์และความสงบในเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ครับบรรยากาศภายในเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นะครับคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันในการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเข้าสู่พิธีฉลองชัยชิตังเมมุ่งไปสู่เป้าหมายนะครับที่ตัวเลข 8,495 ล้านจบเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์โดยท่านประธานสงฆ์นะครับได้อ่านทบทวนเอวาทโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอให้ทุกท่านอย่าได้ขาดการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแม้เพียงวันเดียวการที่เราได้สวดอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ชีวิตของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความบริสุทธิ์เพราะจิตใจของเราจะได้ถูกขัดเกลาให้สะอาดบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันวันเวลาในชีวิตของเราจะผ่านไปอย่างมีคุณค่าเราจะไม่พบกับคำว่าเสียเวลาและเสียใจกับการทุ่มเทให้สิ่งเหล่านี้เลยและสุดท้ายเราก็จะภาคภูมิใจและปีติจบจนเราละโลกเพราะว่าเราได้บอกกับตัวเราได้อย่างเต็มที่ว่าเราคือผู้หนึ่งที่สวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมได้ไม่เคยขาดเลยแม้เพียงวันเดียวเมื่อยอดรวมการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วทุกมุมโลกนะครับทั้งที่เดินทางมาร่วมสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรณวัดพระธรรมกายประเทศไทยรวมไปถึงสาธุชนทั่วโลกนะครับที่ร่วมการสวดผ่านระบบออนไลน์ครบจำนวนที่ 8,495 ล้านจบผู้แทนคณะสงฆ์นะครับได้ย่ำระฆังทองระฆังธรรมเพื่อฉลองชัยชิตังเมจำนวนทั้งสิ้น58ครั้งอันเป็นการประกาศชัยชนะแห่งความดีและอัญเชิญธรรมจักรอันเป็นกงล้อแห่งธรรมให้ขับเคลื่อนไปในดวงใจของทุกคนจากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับได้เมตตาแจ้งยศสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในครั้งต่อไปที่เราจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ 8,578 ล้านจบเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นเองโดยในปีนี้ครับตรงกับวันพุธที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้ดังนั้นโครงการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะครับทางวัดพระธรรมกายมุ่งหวังให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้ใช้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและมีโอกาสศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินตามรอยเส้นทางของมัชฌิมาปฏิปทาตามหลักของอริยมรรคมีองค์8ประการเมื่อใดก็ตามที่ทุกท่านสามารถปฏิบัติธรรมตามบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้นะครับสันติภาพภายนอกนั้นจะเริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทันทีอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั่วโลกครับมากันที่ข่าวสารกันวันต่อไปนะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการปฏิบัติธรรม

0: สำหรับชาวต่างชาติในชื่อโครงการว่า MyPy รุ่นที่35ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่เงียบสงบเพื่อมุ่งหวังนะครับให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมภายในและเข้าถึงความสุขภายในครับสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างชาตินะครับ MyPy รุ่นที่35ในรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นต้อนรับฤดูฝนแรกทีเดียวครับหลังจากที่มีการปิดศูนย์ชั่วคราวเพื่อพัฒนาสถานที่ตลอดช่วงฤดูร้อนโดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจาก12ประเทศทั่วโลกได้มีโอกาสมาเรียนรู้แล้วก็ฝึกสมาธิร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติอันสงบงดงามและเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมโดยในรุ่นนี้นะครับก็มีผู้ที่เคยเข้าโครงการนะครับหลายท่านกลับมาเติมพลังใจกลั่นใจให้เป็นสุขอีกครั้งหนึ่งอาทิคุณแอนดรูว์ชาวอังกฤษครับซึ่งมาปฏิบัติธรรมเป็นครั้งที่9คุณจัสเซมชาวเยอรมันซึ่งมาปฏิบัติธรรมเป็นครั้งที่5สะท้อนให้เห็นว่าการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับได้เข้าถึงความสงบสุขภายในได้อย่างแท้จริงและจากการร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ครับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนมากได้สัมผัสประสบการณ์ภายในอันน่าประทับใจทั้งความเบาสบายความสงบการเห็นแสงสว่างภายในและสามารถนั่งสมาธิได้นานกว่าที่เคยหลายท่านนะครับได้เล่าประสบการณ์ภายในให้ฟังแล้วก็ความประทับใจครับว่าที่นี่เป็นพื้นที่แห่งความสงบอย่างแท้จริงพร้อมชื่นชมบรรยากาศงดงามตลอดจนวิธีการสอนการเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายๆสบายๆที่เรียบง่ายแล้วก็อ่อนโยนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงของพระอาจารย์รวมทั้งการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างอบอุ่นนั่นเองครับทางด้านสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับได้กล่าวขอบพระคุณคำสอนของพระอาจารย์ทีมงานและก็บรรยากาศอันสงบงดงามของสถานที่ทั้งสองท่านนะครับก็มีโอกาสประสานใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งเนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งคู่ครับเคยเกือบตัดสินใจแยกทางกันซึ่งการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ก็เสมือนกาวใจครับที่ทำให้ทั้งคู่นั้นเข้าใจกันและกันและก็กลับมาเห็นคุณค่าของกันและกันอีกครั้งทางด้านคุณซาร่านะครับเป็นคุณครูสอนโยคะชาวออสเตรเลียครับได้ฝากข้อความหลังจากเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ว่าการจัดสรรทุกอย่างที่นี่น่าประทับใจมากและช่วยสร้างบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างแท้จริงโดยพระอาจารย์ได้ถ่ายทอดวิธีการทำสมาธิที่อ่อนโยนเปิดกว้างและก็ผ่อนคลายซึ่งวิธีการนี้นะครับมีประโยชน์มากเข้าใจง่ายและก็เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นแต่สำหรับตนเองนะครับได้ฝึกสมาธิมาหลายปีแล้วก็ยังช่วยให้ค้นพบวิธีใหม่ๆที่จะเข้าถึงความนิ่งความสงบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอนุโมทนาบุญนะครับสำหรับผู้รักสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจทุกท่านครับ
1: เชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: คุณผู้ชมครับมาต่อกันที่การสานงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือว่าศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในต่างประเทศกันบ้างนะครับในช่วงวันนิวส์ครับวันนิวส์วันนี้นำพาคุณผู้ชมทั่วโลกไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครับกับกิจกรรมในการที่รองแม่กองทำสนามหลวงครับเป็นประธานเปิดสอบทำสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2569 ณวัดพระธรรม

มกายบาวาเรียสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครับพระเดชพระคุณพระพรหมดิโลกรองแม่กองทัพสนามหลวงประจำหนกลางจะอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารเป็นผู้แทนแม่กองทัพสนามหลวงเปิดสอบทำสนามหลวงณวัดพระธรรมกายบาวาเรียสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวชิรโกศลที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศจ้าอาวาสวัดบางนานอกอ่านคำปราศัยแม่กองทัพสนามหลวงและถวายกัปปิยพันธ์เพื่อบำรุงสนามสอบแก่พระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาธรรมจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรียรองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปประธานอำนวยการสนามสอบในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระพรหมดิโลกได้เมตตามอบโอวาทให้แก่ผู้จัดสอบและผู้เข้าสอบโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าการเผยแผ่พระสัทธรรมจัดเป็นกรณียกิจอันสำคัญของผู้ปรารถนาสันติสุขการเผยแผ่พระธรรมให้บังเกิดสัมฤทธิผลได้อย่างแท้จริงจำต้องตั้งอยู่บนความรู้ความเข้าใจที่เที่ยงตรงแม่นยำตามหลักการและวิธีการซึ่งอาศัยการศึกษาพระพุทธศาสนาตามลำดับขั้นการจัดการสอบทำสนามหลวงในต่างประเทศจึงนับเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระสังฆราโชบายนโยบายมหาเถรสมาคมและสืบสานปณิธานบุรพาจารย์คณะสงฆ์ไทยในการทำรงรักษาพระบวรพุทธศาสนานับเป็นกุศลจริยาอันยิ่งใหญ่ซึ่งพระบรมศาสดาทรงสรรเสริญว่าย่อมชนะการให้ทั้งปวงสำหรับการจัดสอบทำสนามหลวงณวัดพระธรรมกายบาวาเรียในปีพุทธศักราช2569นี้นะครับก็มีผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น45ท่านซึ่งเดินทางมาจากรัฐต่างๆในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตลอดจนกรุงเวียนนาและเมืองลินส์ประเทศออสเตรเลียแบ่งการสอบทั้งสิ้นนะครับเป็น2ระดับได้แก่ธรรมศึกษาชั้นตรีและโทมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยและชาวท้องถิ่นในต่างแดนได้ศึกษาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาซึ่งหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานแม่กองทัพสนามหลวงมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนรู้ธรรมเข้าใจธรรมปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยวัดพระธรรมกายบาวาเรียนะครับได้รับอนุมัติจากแม่กองทัพสนามหลวงให้เป็นสนามสอบธรรมในต่างประเทศนั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากภาคพื้นอเมริกากันบ้างนะครับวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบุพภาเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความกตัญญูแล้วก็ความเลื่อมใสของผู้มีบุญในต่างประเทศครับโดยภายในงานนะครับท่านประธานสงฆ์ได้เมตตานำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้เป็นสุขก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์ในบทธรรมนิยามตามด้วยผู้แทนสาธุชนร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารเป็นสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรนิตยาอัสดรดำรงชัยกัลยาณมิตรมิ่งขวัญอินแก้วกัลยาณมิตรชูลักษ์ฟิลด์เป็นประธานนำกล่าวครับจากนั้นนะครับท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาเพื่อชี้แนะแนวทางธรรมและก็อนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับการจัดงานพิธีบุพภเปตพลีในครั้งนี้นะครับเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพชนและตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดีในปัจจุบันเพราะความกตัญญูนั้นถือได้ว่าเป็นธรรมะขั้นพื้นฐานที่จะทำให้เป็นการหล่อหลอมจิตใจแล้วก็เกิดความอ่อนโยนมีความเมตตาและรู้จักตอบแทนพระคุณของผู้มีพระคุณเมื่อจิตใจนะครับที่ตั้งใจแสดงความกตัญญูกตเวทิตาเกิดขึ้นในดวงใจสังคมย่อมเกิดความสงบและก็ความสามัคคีอีกทั้งยังเป็นการสืบทอดและทำรงรักษาขนบธรรมเนียมอันงดงามของชาวพุทธให้ดำรงอยู่สืบต่อไปการที่ผู้มีบุญนะครับได้พร้อมใจการประกอบพิธีด้วยความเลื่อมใสศรัทธาไม่เพียงแต่เป็นการสั่งสมบุญกุศลส่วนตนเท่านั้นยังเป็นการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติตามที่สำคัญนะครับก็จะเป็นทางมาแห่งบุญกุศลจากปฏิทานไมยบุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลด้วยทั้งหมดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มัน

คงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับยังคงอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับไปต่อกันที่เมืองแห่งเทคโนโลยีกันบ้างวัดพระธรรมกายซิลิคอนวอลเลย์ครับได้จัดกิจกรรมงานบุญในกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เติมบุญให้ชีวิตมีความสุขเปิดโอกาสให้ผู้มีบุญนะครับทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาสั่งสมบุญปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อสร้างสันติภาพภายนอกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจครับกิจกรรมงานบุญนะครับเริ่มต้นจากคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้เป็นสุขร่วมกันจากนั้นร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5ผู้มีบุญครับพร้อมใจการกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรสิริวันปาวานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานครับโดยมีกัลยาณมิตรดร.นาตยากัลยาณมิตรพัศวรกัลยาณมิตรทานบุญมากเป็นประธานนำกล่าวจากนั้นผู้แทนสาธุชนถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์หลังจากนั้นได้มีโอกาสรับฟังธรรมจากพระอาจารย์พระการสิริพัฒโธได้เมตตาแสดงธรรมแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตในการรักษาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์บรรยากาศในวันนั้นนะครับก็เต็มไปด้วยความเบิกบานและก็อิ่มเอมใจในบุญของผู้มีบุญณเมืองเทคโนโลยีวัดพระธรรมกายซิลิคอนวอลเลย์อย่างมากทีเดียวครับไปกันที่ข่าวต่อไปของภาคพื้นอเมริกานะครับวัดพระธรรมกายมินนิโซตาครับได้จัดโครงการปฏิบัติธรรม Inner Peace and Relaxationเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาเรียนรู้วิธีจัดการความเครียดด้วยการผ่อนคลายร่างกายให้สบายทำใจให้สบายแล้วก็ค้นพบสันติสุขที่แท้จริงภายในด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันครับบรรยากาศภายในห้องปฏิบัติธรรมนะครับณวัดพระธรรมกายมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาก็เต็มไปด้วยความเงียบสงบแล้วก็อบอุ่นทีเดียวมีชาวท้องถิ่นจากหลากหลายสาขาอาชีพนะครับที่สนใจในการทำสมาธิหรือ meditation เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยเริ่มต้นจากการปรับร่างกายและก็จิตใจให้ผ่อนคลายจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้เมตตานำปฏิบัติธรรมให้คำแนะนำเทคนิคการหลับตาทำสมาธิเบื้องต้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยเน้นหลักการครับก็คือการรู้จักวางใจที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาสบายไม่เร่งไม่บังคับเพื่อให้ใจดิ่งเข้าถึงความสงบภายในได้อย่างง่ายที่สุดตามหลักการที่สำคัญก็คือความสบายคือหัวใจของการทำสมาธินอกจากนี้พระอาจารย์ยังเมตตาบรรยายธรรมะพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถามข้อสงสัยนะครับแบ่งปันประสบการณ์การนั่งสมาธิร่วมกันชาวท้องถิ่นหลายท่านก็ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าสมาธิหรือ meditation ทำให้จิตใจของเขาเหล่านั้นเกิดความเบาสบายผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าจากการทำงานได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวแล้วก็ตั้งใจจะแนะนำเทคนิคการหยุดใจนี้กลับไปฝึกฝนต่อที่บ้านอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ยอดสุดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรกันบ้างนะครับมาติดตามรับชมกันว่าสถิติ10อันดับแรกมีที่ใดที่ได้ท็อป10กันบ้างครับท็อป10นะครับเริ่มต้นจากยอดสุดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศกันก่อนครับอันดับที่1คือจังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่4จังหวัดสุรินทร์อันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่7จังหวัดนครพนมอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดปทุมธานีและอันดับที่10จังหวัดกาฬสินธุ์ครับส่วนยอดสุดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในต่างประเทศนะครับอันดับที่1คือวัดพระธรรมกายฟลอริดาสหรัฐอเมริกานะครับตามมาด้วยอันดับที่2คือวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอเมริกาเช่นเดียวกันอันดับที่3วัดภาวนานางาโนที่ประเทศญี่ปุ่นครับอันดับที่4กลับมาที่สหรัฐอเมริกาก็คือวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับที่5วัดพระธรรมกายบริสเบนครับอันดับที่6วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่8วัดพระธรรมกายบอร์โจที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็รวมไปถึงอันดับที่9คือวัดพระธรรมกายจอร์เจียปิดท้ายด้วยอันดับที่10คือวัดพระธรรมกายชิคาโกสหรัฐอเมริกาครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเริ่มต้นจากการเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรนับถอยหลังสู่วันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานบทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรนี้นะครับปีนี้ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมครับเราจะร่วมกันพิชิตชัยที่ยอดสวดด้วยตัวเลข 8,578 ล้านจบสวดแล้วก็ส่งยอดกันได้นะครับที่

www.forbrighterworld.com ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15นะครับอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมที่จะถึงนี้ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนชายไทยเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569นะครับอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึง15พฤศจิกายนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามนะครับ081-538-8867ครับข่าวต่อไปเชิญชวนผู้สนใจนะครับที่อายุระหว่าง18-35ปีเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69อบรมระหว่างวันที่6-26กรกฎาคมที่จะถึงนี้ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์095-143-6722ครับ092-715-3990ครับข่าวต่อไปนะครับบุญใหญ่ของภาคพื้นอเมริกากำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายจารึกมงคลนามบนแผ่นทองนะครับณแผ่นชานขององค์พระประธานพระธรรมกายและบุญเท่าพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดยจะจัดกิจกรรมงานบุญในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือร่วมบุญได้ที่หมายเลขที่บัญชีที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ที่นำมาฝากผู้ชมทั่วโลกนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์มีช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจาก Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.comติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.tmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวเลยครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับความว่านปะเรสังวิโลมานิไม่ควรใส่ใจคำแสลงหูของผู้อื่นรณกรอยู่กำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนามีทั้งความสุขภายนอกและความสุขภายในความสุขภายนอกหรือที่เรียกว่าความสุขทางกายบางครั้งอาจต้องทำตามกระแสกิเลสคือราคะโทสะและก็โมหะที่ทำให้อยากได้อยากมีแล้วก็อยากเป็นซึ่งเมื่อเป็นไปตามกระแสกิเลสแล้วก็ต้องเจือด้วยความทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนความสุขภายในหรือสุขทางใจนั้นเลิศกว่าความสุขภายนอกซึ่งพุทธองค์ทรงแนะนำให้เราแสวงหาเป็นความสุขที่อยู่เหนือกระแสกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ความสุขชนิดนี้จะนำมาแต่ความเย็นกายเย็นใจแม้เป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็สามารถแสวงหาความสุขที่แท้จริงนี้ได้โดยเฉพาะธุรกิจกับจิตใจต้องพัฒนาควบคู่กันไปซึ่งความสุขภายในนี้จำเป็น

อย่างยิ่งที่เราต้องทำความรู้จักจะพบเจอก็ต่อเมื่อปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงธรรมะภายในเท่านั้นนะจ๊ะมีพุทธวจนะที่ปรากฏในอังคุตตรนิกายเอกนิบาตว่าความเสื่อมญาติโภคะยศมีทุกข์มีโทษน้อยส่วนความเสื่อมปัญญามีทุกข์มีโทษมากกว่าความเสื่อมทั้งหลายความเสื่อมแม้เพียงเล็กน้อยใครๆก็ย่อมไม่ปรารถนาแต่สิ่งที่จะต้องไม่ให้เสื่อมและต้องรักษาไว้ให้ดีคือสติและปัญญาเพราะความเสื่อมทั้งหลายที่ก่อให้เกิดความหายนะและก่อให้เกิดทุกข์ที่ยิ่งไปกว่าความเสื่อมของสติและปัญญานั้นย่อมไม่มีสติและปัญญานั้นเป็นยอดแห่งสมบัติทั้งหลายเมื่อยังมีอยู่ถึงแม้จะเสื่อมจากสิ่งอื่นไปก็ยังสามารถแสวงหามาใหม่ได้แต่ปัญญาความรอบรู้โดยเฉพาะปัญญาที่ทำให้เข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมจะทำให้เรานะมีชีวิตที่สว่างสวัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับวันนี้มีตัวอย่างของพระเถระผู้มีปัญญาสามารถนำพาตนให้ข้ามพ้นสังสารวัฏนี้ไปได้แม้ในยามวิกฤตซึ่งยากที่ใครจะสามารถทำได้ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราลองมาติดตามรับฟังกันดูเลยนะจ๊ะสมัยพุทธกาลมีพระเถระองค์หนึ่งชื่อว่าจันทนะก่อนที่ท่านจะมาเกิดร่วมยุคสมัยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอดีตชาติที่ผ่านมาท่านเป็นผู้ที่ชอบสั่งสมบุญกุศลจนเป็นอุปนิสัยเพราะท่านรู้ว่าบุญเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดของสรรพสัตว์ทั้งหลายการจะได้โลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์ก็ล้วนได้มาด้วยอนุภาพบุญที่สั่งสมไว้อย่างดีแล้วทั้งนั้นย้อนไปในกัปที่31แต่พัทรกัปนี้เมื่อโลกว่างเว้นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเถระได้ถือกำเนิดเป็นรุกขเทวามีวิมานอยู่ที่ต้นไม้แห่งหนึ่งซึ่งการเกิดเป็นรุกขเทวานี้ก็จัดอยู่ในเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นเทวดาชั้นล่างเทวดาชั้นนี้ถ้าใส่ใจในบุญกุศลก็จะมีโอกาสทำความดีได้มากกว่าเทวดาชั้นสูงเพราะอยู่ใกล้กับภพภูมิของมนุษย์ใกล้กับเนื้อนาบุญคือพระภิกษุสมณเณรและชาติพระเถระเป็นลุกเทวาท่านก็เป็นลุกเทวาผู้มีสัมมาทิฏฐิใส่ใจในการสร้างบุญสร้างกุศลวันหนึ่งลุกเทวานั้นได้เห็นพระสุทัศนะปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งพักอาศัยและปฏิบัติธรรมอยู่ในระหว่างซอกเขาเมื่อเห็นแล้วก็มีจิตเลื่อมใสในข้อวัดปฏิบัติอันงดงามของพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งความสงบสำรวมของสมณะนี้นะจ๊ะย่อมเป็นทางมาแห่งหนทางสวรรค์และพระนิพพานของผู้ที่ได้พบเห็นทีเดียวมรุกเทวา
ได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็ได้นำดอกอัญชันไปบูชาพระองค์ได้บุญแห่งอามิสบูชาที่ทำด้วยจิตที่เลื่อมใสในครั้งนั้นทำให้ท่านได้ท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกไม่ได้ไปเกิดในภพภูมิอื่นเลยครั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามาบังเกิดขึ้นในโลกแล้วก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงเป็นที่พึ่งของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านก็ได้มาบังเกิดในตระกูลที่ผู้คนนับหน้าถือตาเป็นลูกของคฤหบดีมีทรัพย์สมบัติมากอาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถีมีนามจันทนะเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มก็ได้แต่งงานมีคู่ครองมีลูกน้อยสุดที่รักคนหนึ่งต่อมามีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอฟังจบเท่านั้นก็ได้บรรลุธรรมเข้าถึงกายธรรมพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันบุคคลในพระพุทธศาสนาหลังจากที่ท่านได้เข้าถึงความสุขภายในที่ยิ่งกว่าความสุขภายนอกแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายในการครองเรือนในการใช้ชีวิตคู่เลยยกทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดให้บุตรและภรรยาแล้วก็ออกบวชครั้นบวชแล้วท่านก็เป็นผู้ที่รักในการฝึกฝนอบรมตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนสหธรรมิกมีวัตรปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสโดยเฉพาะเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมท่านก็ปฏิบัติอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอและมักปรีกวิเวกปฏิบัติธรรมอยู่ใน

ตั้งมั่นเป็นพิเศษในระหว่างที่อดีตภรรยาพร้อมกับลูกและบริวารกำลังเดินมาหานั่นเองท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในระหว่างทางนั้นนั่นเองแล้วก็เหาะขึ้นไปยืนในอากาศแสดงธรรมแก่อดีตภรรยาพร้อมทั้งลูกและบริวารได้ยังจังนางให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้นางสมาทานศีลและเจริญภาวนานี่ก็ถือว่าเป็นความรักและความปรารถนาดีอย่างถูกวิธีนะจ๊ะเพราะถ้าเรารักและปรารถนาดีต่อใครก็ตามอยากเขามีชีวิตที่มีแต่ความสุขอย่างแท้จริงก็จะต้องแนะนำให้เขารู้จักการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่างนี้แหละจึงจะเรียกว่ารักกันจริงเพราะถ้าทำอย่างอื่นก็ถึงถือว่ารักกันยังไม่ถูกทางเมื่อไปถูกทางชีวิตก็ลุ่มๆนันดอนละโลกแล้วก็อาจมีอบายภูมิเป็นที่ไปได้พระเถระกลับมาถึงที่พักแล้วเพื่อนภิกษุเห็นว่าท่านมีผิวพรรณผุดผ่องกว่าทุกวันก็ถามว่าอาวุโสทำไมวันนี้ผิวพรรณท่านผ่องใสยิ่งนักท่านทั้งตลอดสัจธรรมได้แล้วหรือพระเถระจึงตอบว่าภรรยาเก่าของผมแต่งตัวด้วยเครื่องประดับที่ทำด้วยทองแวดล้อมในหมู่ทาสีได้อุ้มบุตรเข้ามาหากับผมเวลาได้เห็นภรรยาผู้เป็นมารดาของบุตรกำลังเดินมากับผมก็เห็นบุตรและภรรยาย่อมเป็นดุจบ่วงที่พยายามมารดักเอาไว้กระผมนั้นเป็นผู้มีใจมั่นคงมีจิตมุ่งตรงต่อพระนิพพานโทษแห่งสังขารทั้งหลายก็ปรากฏขึ้นความเบื่อหน่ายในสังสารวัฏจึงมีแก่กระผมจิตของกระผมนั้นหลุดพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะขอท่านทั้งหลายจงดูความที่ทำเป็นของดีเลิศวิชา3อภิญญา6ผมได้แทงตลอดแล้วร่างกายดีสวยสดงดงามเห็นปานนี้ย่อมถูกชราพยาธิและมรณะครอบงำสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอพระจันทนเถระเป็นผู้ที่เข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องความเป็นจริงของชีวิตแม้จะเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งร่ำรวยแต่กลับมีจิตใจที่สูงส่งไม่ได้ยึดติดทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เป็นโลกิยสมบัติได้สละสมบัติเหล่านั้นออกบวชเพื่อมุ่งไปเอาสมบัติอันประณีตที่เป็นโลกุตระสมบัติท่านเป็นผู้มีปัญญาอันประเสริฐเพราะเป็นปัญญาเพื่อความหลุดพ้นสามารถสอนตนเองได้จนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะทั้งมวลสิ่งรอบรอบตัวเราทุกอย่างสามารถเป็นครูสอนเราได้ทั้งนั้นถ้าเราไม่ปล่อยผ่านหรือจักใช้สติปัญญาขบคิดพิจารณาก็จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองแล้วก็จะไม่มีอะไรจะเป็นปัญหาและอุปสรรคและเราดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีสติและมีปัญญานะจ๊ะโดยเฉพาะปัญญาจะเป็นพุทธปัญญาของผู้รู้อย่างแท้จริงจะต้องได้มาจากการปฏิบัติธรรมเมื่อเราเข้าถึงพระธรรมกายภายในปัญญาของเราก็จะเป็นปัญญาบริสุทธิ์ที่จะนำพาเราให้หลุดพ้นจากทุกทั้งมวลกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิ
ตักไม่พร้อม

บังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: พุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพุทธศาสนิกชนมาเป็นเวลาเนิ่นนานการได้ออกบวชเป็นเพศบรรพชิตล้วนแต่เป็นสิ่งหมายปองของผู้ที่อยากละซึ่งกิเลสแต่ผู้ที่ออกบวชแล้วหากยังไม่หนักแน่นในพระธรรมดีพอก็ไม่สามารถจะบรรลุได้ครั้งนั้นได้มีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเมื่อออกบวชแล้วแทนที่จะได้พบกับความสงบสุขแต่ด้วยยังห่วงในกิเลสจึงเป็นทุกข์จนอยากจะสึกจากบรรพชิต
1: เราจะมีจิตใจสงบได้เช่นไรเมื่อน้องนางของพี่ยังคงรอคอยให้พี่กลับไปหาอยู่ทุกวันอย่างนี
2: ้พี่คะน้องยังรอพี่อยู่นะพี่สึกจากเพศบรรพชิตเมื่อไหร่เราจะมาอยู่ด้วยกันนะคะ
0: เมื่อใจยังคงติดอยู่กับกิเลสจึงทำให้ภิกษุหนุ่มไม่สามารถปฏิบัติกิจสงฆ์ได้อย่างภิกษุรูปอื่นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยญาณวิเศษจึงมาโปรดให้ภิกษุได้รู้แจ้งแห่งธรรมดูก่อนภิกษุในอดีตชาติเธอก็เคยถูกหลอกด้วยมารยาหญิงมาแล้วพระพุทธเจ้า

0: เหล่าฝูงไก่ป่าก็เช่นกันพญาไก่ป่าผู้เป็นผู้นำฝูงดูแลฝูงไก่บริวารให้หากินอยู่แต่ในถิ่นของพวกมัน
1: พวกเจ้าหากินกันอยู่แต่ณที่นี้เถิดหากล้ำถิ่นไปอ่ะเราไม่อาจจะดูแลพวกเจ้าได้หากเกิดอันตรายใดๆเราก็คงไม่สามารถช่วยเหลือได้จงรักษาระเบียบวินัยนี้ให้ดีเถอะ
2: ทำไมท่านพญาไก่ป่าต้องให้เราหากินแต่ตรงนี้ด้วยนะข้าเบื่อแล้วอ่ะ
3: เอาชนะอย่างน้อยถ้าพวกเราเชื่อฟังท่านพวกเราก็จะปลอดภัยนะ
2: น่าเบื่อน่าเบื่อน่า

0: หน่อยพวกเจ้าหากินให้สบายเถอะเราจะอยู่บนนี้คอยดูแลพวกเจ้าเอง
1: เชอะเบื่อเจ้าพญาไก่ป่านี่จริงๆคอยคุมเข้มอยู่ได้คอยดูเถอะมันจะต้องมีสักตัวสองตัวแหละที่หนีออกมาน
2: ี่พวกเจ้าเราแอบออกไปหากินตรงนั้นดีไหมข้าเห็นมีเกสรดอกไม้ปลิวร่วงอยู่เต็มเลยคงหวานน่าดู
1: ว้ายไม่เอาหรอกที่ตรงนั้นน่ะไม่ได้อยู่ในถิ่นของพวกเราต้องเป็นอันตรายแน่ๆเลยอ่ะ
2: ไม่หรอกนะมันแค่ล้ำถิ่นออกไปนิดเดียวเองไม่มีอันตรายหรอกนะตามใจเถอะใครอยากอยู่ก็อยู่เราจะไปแล้ว
1: นั่นไงเหยื่อออกมาตัวนึงละเสร็จแน่ๆอุ้ยอ้วนซะด้วยหน้าหม่ำสุดๆ
2: ใครจะโง่หากินอยู่แต่ที่เก่าๆทุกวันน่ะน่าเบื่อจะตายดูสิที่ตรงนี้มีอะไรให้กินตั้งเยอะแค่นี้ก็ไม่กล้าออกมาเบื่อพวกไก่ป่าพวกนี้จริง
1: ๆสวัสดีจ้าพ่อไก่ป่ารูปงามทำอะไรอยู่หรอจ๊ะ
2: ท่านเป็นใครหรือ
1: เราเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่ที่สำคัญคือเราอยากเป็นเพื่อนกับท่านน่ะ
3: ไก่ป่าหลงพูดคุยกับแมวป่าจนลืมระวังตัวในที่สุดไก่ป่าผู้เคราะห์ร้ายก็กลายเป็นอาหารรสเลิศให้กับแมวป่าเหลี่ยมจัดตัวนี้โดยที่พญาไก่ป่าหัวหน้าฝูงของมันไม่รับรู้เลย
1: อร่อยอย่างที่คิดไว้เลยเจ้าไก่ตัวนี้เนี่ยหวานปาก
3: นับแต่นั้นมาเจ้าแมวป่าก็แอบซุ่มคอยจับไก่ป่าที่หนีออกมาจากฝูงกินอยู่เป็นประจำ
1: โอ้โหวันนี้มากันหลายตัวเลยหรือเนี่ยดีๆๆยิ่งหิวหิวอยู่คงได้กินเต็มกระเพาะก็คราวนี้แหละ
3: ยิ่งนานวันไก่ป่าที่เคยมีจำนวนมากก็ค่อยๆลดลงไปทีละน้อยทีละน้อยจนพญาไก่ป่าแปลกใจ
0: เอ๊ะเหตุใดฝูงไก่ป่าของเราถึงมีจำนวนน้อยลงไปเรื่อยๆคงเกิดเหตุร้ายขึ้นแน่ๆปล่อยไว้ไม่ได้ละเราต้องกำชับบริวารเราให้ดีกว่านี
3: ้พญาไก่ป่ารู้สึกถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับฝูงของมันจึงเรียกประชุมและกำชับให้ไก่ทุกตัวรักษาวินัยของฝูง
0: ไก่ทุกตัวฟังทางนี้ขณะนี้สมาชิกของเราเริ่มหายไปทีละตัวสองตัวเราคิดว่าต้องเกิดเหตุร้ายขึ้นกับพวกเขาแน่ๆพวกเจ้าที่เหลืออยู่จงระมัดระวังตัวให้ดีแล้วที่สำคัญอย่าออกไปนอกถิ่นของพวกเราไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นอันตรายได
4: ้ต้องเป็นอย่างที่ท่านหัวหน้าพูดแน่ๆดูสิเจ้าไก่ป่าที่เคยบ่นว่าเบื่อก็หายหน้าไปตั้งหลายวันแล้วนะข้าไม่เคยเจอเขาอีกเลยตั้งแต่วันที่เขาบอกว่าจะออกไปหากินแถวนู้นน่ะ
5: นั่นสินะน่ากลัวจริงๆเลย
3: ไก่ป่าทุกตัวเชื่อฟังที่พญาไก่ป่าตักเตือนพวกมันหากินอยู่ในถิ่นของตนเองไม่มีตัวไหนกล้าออกมาจากเขตแดนของมันเลย
1: โอ้ยหิวจะตายอยู่แล้วทำไมพักเนี้ยไม่มีไก่ป่าหลงมาสักตัวสองตัวเลยโอ้ยหิวจนแสบท้องแล้วเนี่ย
3: เมื่อไม่มีไก่ป่าตัวใดกล้าออกมาจากฝูงแมวป่าจึงคิดหาแผนการที่จะล่อให้ไก่ป่าออกมาติดกับดักของตน
1: ในเมื่อพวกเจ้าไม่ออกมาเราก็จะล่อให้เจ้าออกมาเองดูสิว่าใครจะแน่กว่ากันให้มันรู้ปะว่าจะไม่มีไก่ตัวไหนหลงกลเราเลย
3: แมวป่าเริ่มแผนการของมันโดยแอบเข้าไปใกล้ๆกับฝูงไก่ป่าแล้วพูดหลอกล่อให้ไก่ป่าเหล่านั้นเดินออกมาจากฝูง
1: ไก่ป่าร่วมงามจ๊ะอาหารทางนั้นน่ะอร่อยดีหรือเราว่ามันดูแห้งๆเหี่ยวๆนะท่าน
5: ก็ไม่ค่อยจะอร่อยเท่าไหร่หรอกนะแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรให้กิน
1: ถ้าอย่างนั้นพวกท่าน

0: ราเอามาฝากเกสรดอกไม้หวานๆเต็มเลยเราน่ะเสียดายจริงๆครั้นจะกินเองก็ไม่ใช่ของชอบปล่อยไว้ก็แห้งเหี่ยวเสียดายเปล่าๆเราก็เลยเก็บมาฝากพวกท่านน่ะมาสิมากินสิ
1: โอ้โหน่ากินดีนะท่านนี่ใจดีจริงๆรอขอชิมหน่อยนะ
2: เหตุการณ์เป็นไปตามแผนของแมวป่ามันใช้เกสรดอกไม้ล่อให้ไก่ป่าออกมาจากถิ่นของมันในเขตที่พญาไก่ป่าดูแลไม่ถึงจากนั้นมันก็ตะครุบและกัดกินจนเหลือแต่ซาก
0: เป็นไปตามแผนไก่พวกนี้เนี่ยอร่อยจริงๆหวานทั้งเนื้อทั้งกระดูกโปรตีนทั้งนั้น
2: พญาไก่ป่าเมื่อเห็นจำนวนบริวารน้อยลงก็นึกสงสัยถึงเหตุร้ายที่เกิดขึ้นจึงพาบริวารย้ายถิ่นที่อยู
3: ่ที่ตรงนี้คงใกล้กับที่อยู่ของแมวป่าแน่ๆเราย้ายที่อยู่ดีกว่าอยู่ที่นี่ต่อไปคงไม่ปลอดภัยแน่ๆ
0: เอ๊ะทำไมพักนี้ไม่เห็นมีไก่ป่าออกมาให้กินเลยนะหรือว่าหัวหน้าพญาไก่ป่าพาบริวารมันหนีไปแล้วไม่ได้การละเราต้องตามหาให้เจอไม่งั้นอดตายแน
2: ่ๆหลายวันต่อมาเมื่อแมวป่ามองไม่เห็นไก่ป่าตัวไหนเฉียดไปใกล้ที่อยู่ของมันนางแมวจึงเป็นฝ่ายย่องเข้ามาในฝูงไก่ป่าแทน
0: อื้อหือที่แท้ก็แอบมาอยู่ที่นี่กันเองไม่เป็นไรพวกเจ้าไม่ไปหาเราเราก็จะมาหาพวกเจ้าเอง
2: นางแมวเดินย่องเข้าไปใต้กิ่งไม้ที่พญาไก่ป่าเกาะอยู่มันพยายามพูดหลอกล่อให้พญาไก่ป่าตายใจไม่ทันได้ระวังตัวแล้วจะตะครุบกินเป็นอาหาร
0: ไก่ผู้สง่างามผู้มีขนสีแดงเป็นประกายเจ้าอ่ะลงมาจากกิ่งไม้เถอะเรามีเรื่องจะพูดคุยกับท่าน
3: แม่แมวป่าท่านมีสิ่งใดจะพูดกับเราเหรอนี่เป็นถิ่นที่อยู่ของเราท่านไม่ควรจะล้ำเขตเข้ามาและเราก็ไม่มีเรื่องที่จะคุยกับท่านท่านจงออกไปเสียเถอะ
0: โธ่ท่านพญาไก่ป่าท่านอย่าไล่เราไปไหนเลยท่านลงมาเถอะเราจะยอมเป็นภรรยาของท่าน
2: เจ้าแมวป่าเมื่อโดนพญาไก่ป่าขับไล่ก็คิดหาวิธีในการหลอกล่อไม่ออกจึงคิดว่าจะใช้ความเป็นหญิงของตัวเองหลอกล
3: ่อแม่แมวป่าเจ้าเป็นสัตว์สี่เท้าบินไม่ได้ส่วนเราเป็นสัตว์สองเท้ามีปีกและบินได้แล้วเราจะอยู่ด้วยกันยังไงท่านไปหาคู่ครองที่อื่นเถอะ
0: โธ่พ่อไก่หนุ่มรูปงามช่างคิดมากจริงไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยท่านบินได้ท่านก็บินไปเวลาที่ท่านเหนื่อยหยุดบินเราก็จะอยู่เคียงข้างท่านเองเราจะให้ท่านมีอิสระเต็มที
3: ่นางแมวเจ้าเล่ห์เรารู้หมดแล้วว่าเจ้าแอบจับกินบริวารของข้าไปเกือบหมดเจ้าทำสิ่งที่ไม่ดีเจ้าจงไปจากที่นี่เสียเถิดเราขยะแขยงเจ้าเต็มทีออกไปแล้วอย่ามายุ่งกับบริวารของข้าอีก
0: ท่านรู้เรื่องหมดแล้วเหรอ
3: ใช่ข้ารู้เรื่องทั้งหมดแล้วแต่ที่ยังพูดกับเจ้าเพราะอยากให้รู้ว่าเจ้าใช้เล่ห์เหลี่ยมอะไรมาหลอกล่อให้บริวารของข้าหลงเชื่อตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วแผนของเจ้าใช้หลอกข้าไม่ได้หรอกไปซะ
2: นางแมวป่าไม่อยู่รอให้พญาไก่ด่าทออีกมันวิ่งหนีหายไปในป่าอย่างผู้เสียหน้าและผิดหวังและไม่กล้ากลับเข้าไปหากินในป่าแห่งนั้นอีกเลยไก่ป่าที่หลงกลแผนร้ายของแมวป่าได้กำเนิดเป็นภิกษุหนุ่มแมวป่ากำเนิดเป็นนางงามพญาไก่ป่าเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: จิตตังทันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวัน

มาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

จงเป็นผู้ปราศจาก

ที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

วันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวัคคพรหม

และอุบัติภัยอันตรายขอให้สัตว์ทั้ง

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: สังโวหาเรนะโสจยังเวทิตพังความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำ

0: Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะกะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาพอสบายก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสัก1นาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเราที่ซ้อนกันมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีเนี่ยเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้อาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีนะแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันปรับลงแก

วิธีการตรงนี้เรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนนะสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องเราจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้ล่ะจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของมันต้องไปผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยไปผูก

พันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้นะมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงฉะนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายด้วยกับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งได้ดีกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางกลางแต่แม้เราหยุดตรงกลางกลางเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดมันก็ทนทุรายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปทอดทานของใจกับเพื่อนแล้วก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจได้สัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกเดี๋ยวนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนพระพุทธเจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วเรามาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยๆให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเรื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบา

วิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเรานะกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ้องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากจ้องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือเหลือเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกส่วนนี่มันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีนะมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เล่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากเข้ามากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะด้วยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวมาเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสแห่งความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆได้ไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บ

เกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันที่ต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งจะตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมม้าพยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงจะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพะโสเตตรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสัตเนอโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกน่ะเป็นผู้นำบุญที่มีโอกาสเข้าวัดสร้างบารมีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527เนื่องจากมีการจัดปฏิบัติธรรม3วันที่จังหวัดเลยซึ่งเป็นบ้านเกิดของลูกวันนั้นลูกประทับใจมากที่ได้เห็นพระและสาธุชนมานั่งสมาธิร่วมกันกระทั่งเลยไปถึงปีพุทธศักราช2532ลูกและครอบครัวก็ออกจากเลยไปเลยไปอยู่ที่อเมริกา แต่ลูกก็ไม่ยอมทิ้งบุญนะเจ้าคะคอยส่งเงินมาร่วมกับวัดปฐมกายที่เมืองไทยเป็นประจำเมื่อมีการสร้างวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

0: เนี่ยเราก็รับเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารทุกวันอังคารมากว่า10ปีแล้ว
1: สา
0: ธุแล้วก็ยังทำหน้าที่ผู้นำบุญกระทั่งเดี๋ยวนี้ชวนคนความดีเก่งมากเลยค่ะเราทุกครั้งที่ลูกไปทำหน้าที่ลูกจะนั่งสมาธิให้เห็นองค์พระใสๆก่อนโอ้ถูกหลักวิชาเลยจ้ะแล้วจึงไปพูดชักชวนปรากฏว่าบอกวันนั้นปิดกองวันนั้นเลยทะลุเป้าทุกทีบุญกฐินปีพุทธศักราช2539ลูกบอกได้ถึง 6S ค่ะแล้วก็บอกบุญสร้างองค์พระจนถึงทุกวันนี้ได้ร้อยกว่าองค์ค่ะพ่อลูกเป็นชาวนาต่างลำบากและทำงานหนักมาตลอดชีวิตถ้ามีลูกหลายคนแล้วก็ไม่เคยมาวัดพระธรรมกายเลยสามารถจะทำบุญตามประเพณีแล้วก็ได้สร้างพระธรรมกายจำตัวให้ท่านหนึ่งองค์ค่ะปัจจุบันน่าเสียชีวิตแล้วในวัย94ปีค่ะโอ้อายุยืนทีเดียวนะจ๊ะส่วนแม่น่ะเป็นครูประชาบาลเป็นผู้หญิงเก่งและก็มีความอดทนมากเลี้ยงลูกถึง9คนแม่ลูกมีโอกาสทำบุญกับวัดพระธรรมกายได้ส่งปัจจัยมาร่วมบุญเป็นประจำแต่ก็ไม่เคยมาวัดเลยเนื่องจากบ้านอยู่ไกลถึงจังหวัดชายแดนทำให้เดินทางมาไม่สะดวกค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2537ลูกก็ได้กลับมาเมืองไทยร่วมงานเททองหล่อรูปเหมือนทองคำประดิษฐ์คุณหลวงปู่ขณะนั้นเป็นช่วงที่วัดกำลังบอกบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวลูกยังตั้งใจจะบอกบุญสร้างพระกับแม่เพียงแค่เอ่ยเท่านั้นแม่ของลูกก็ตัดสินใจทันทีไม่รอช้าเลยท่านสั่งถอนเงิน 10,000 ให้ลูกนำไปถวายถึงมือหลวงพ่อเด็ดตัวเองโดยไม่ยอมฝากใครไปก่อนไปลูกจึงถามแม่ว่าแม่ทำไมแม่จึงคิดอยากจะทำบุญทันทีทั้งที่ลูกก็ยังไม่ได้เล่าอานิสงส์ให้แม่ฟังเลยแม่ก็ตอบว่าแม่น่ะเกิดมาในชาตินี้ลำบากมากว่ามีโอกาสจึงขอทำบุญกับวัดใหญ่ๆมีแต่คนมีบุญเข้าไปทำกันวัดนี้มีแต่คนดีนี่แม่ยืนยันชาติต่อไปแม่ก็จะได้ไปเกิดร่วมวงบุญกับคนมีบุญคนดีของวัดพระธรรมกายแม่จะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนชาตินี้เพราะคุณแม่น่ะเป็นคนอ้วนท่านยังป่วยหลายโรคเช่นความดันโลหิตสูงหัวใจโตและจากไปอย่างสงบในวัย84ปีค่ะสามีลูกเป็นคนจังหวัดเดียวกันจังหวัดเลยแต่คนละหมู่บ้านค่ะปิ้งกันตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน10กว่าปีแล้วเราก็แต่งงานกันแล้วเราก็มีพยานรักด้วยกัน3คนหลังจากสามีเขาว่าปฏิบัติธรรมเขาก็มีโอกาสบวชอยู่หลายครั้งครั้งสุดท้ายบวชได้1พรรษาหลังศึกออกมาก็ไปถือศีล8ที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียทุกวันอาทิตย์ค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งกลางเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2547สามีลูกก็ได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดตามปกติขณะที่นั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่ออยู่นั้นเวลาประมาณ 2:35 น.เขาก็มีความรู้สึกว่าลมหายใจเขาเบาลงเป็นห้วงๆจึงอธิษฐานจิตขอพอดีมีหลวงปู่ช่วยผมด้วย แล้วก็ขอคุณยายให้ช่วยอีกลมหายใจก็ยังแผ่วเบาลงเป็นห่วงๆอีก ก็เลยเสริมด้วยภาวนาสัมมาระหังได้อีก2ครั้งก็สติที่มีอยู่นั้นก็หมดไปหมดสติไปจึงตกลงจากเก้าอี้และเกิดอาการชักกระตุก

หน้าซีดไม่รู้สึกตัวอีกเลยเจ้าหน้าที่และเพื่อนๆกันวิทย์รีบช่วยกันปฐมพยาบาลจนฟื้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลคุณหมอก็ตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนปรากฏว่าไม่เป็นอะไรเลย ลูกสาวคนแรกแต่ก่อนนั้นค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองโกรธก็ง่ายๆอารมณ์ก็ฉุนเฉียวแต่ก็ยังดีที่ชอบทำบุญไงฉุนเฉียวไปก็ทำบุญไปเวลาบอกบุญเธอจะทำก่อนพี่น้องคนอื่นทั้งหมดพอเรียนจบลูกสาวก็ไปทำงานไปสนีของอเมริกาชีวิตเธอก็คงเหมือนคนอื่นๆทั่วๆไปหากไม่ใช่เพราะวันหนึ่งเธอเกิดอาการเครียดโดยไม่ทราบสาเหตุเริ่มกลัวผู้คนที่ควักไขว่ไปมากลัวเสียงต่างๆที่ได้ยินเสมือนเรา

ปล่อยล้าทางอารมณ์ที่ตั้งแรกด้วยการลาออกจากงานแม้แต่หมอก็ยังงงว่าสาเหตุที่แท้จริงของเธอคืออะไรในระหว่างรักษาตัวทางรัฐบาลจะช่วยจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูเดือนละ600กว่าเหรียญค่ะก็เอามาทำบุญสัก500นะปัจจุบันอาการดีขึ้นแล้วหมอก็ยังงงๆอยู่ว่าเธอดีขึ้นได้ยังไงแต่ก็ยังทานยาอยู่ตอนนี้เธอไม่ค่อยโกรธใครง่ายอารมณ์ก็ไม่ค่อยฉุนเฉียวเพราะเธอกลายเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดคุยกับใครแล้วก็ไม่ค่อยกล้าออกไปไหนค่ะลูกอยากให้เธอหายและพ้นจากโลกใบหม่นมาสู่โลกใบเดียวกับลูกอีกครั้งจึงให้ลองไปทำงานใหม่ในแผนกใหม่แต่ยังอยู่ในคำแนะนำของหมออย่างใกล้ชิดค่ะลูกสาวคนที่สองแต่ก่อนก็เป็นโรคเครียด เช่นกันและก็มีอาการทางประสาทคือทุกเรื่องนี้มีเหตุทั้งนั้นแหละหูจะได้ยินเสียงคนพูดด้วยและสั่งให้ทำตามคำสั่งด้วยเมื่อจะออกไปนอกบ้านก็จะมีเสียงบอกไม่ให้ไปโนสต็อปลูกสาวก็จะกลัวมากจึงไม่กล้าออกไปเพราะเสียงนั้นบอกไว้บางครั้งตามไปวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเห็นคนเยอะๆเธอก็จะกลัวรีบเดินออกมาอยู่ข้างนอกอาการหนักกว่าลูกคนโตอีกต้องหยุดงานเช่นกันอาการคล้ายๆกันตอนนี้สามารถทำงานได้ตามปกติแต่ต่อมาเธอก็เป็นโรคใหม่อีกคือไทรอยด์เป็นพิษหมอที่ดูแลบอกว่าจะต้องควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักและจะต้องทานยาไปตลอดชีวิตค่ะ มีลูกสองคนก็ต้องดูแลทั้งสองคนที่สามมีนิสัยพูดคำไหนคำนั้นตรงไปตรงมาอาจจะด้วยเหตุนี้กำลังหลังแต่งงานแล้วเธอและสามีก็มักเสน่หากันคนละเวลาแต่โกรธเวลาเดียวกันค่ะ พูดได้ไม่กี่คำก็เป็นทะเลาะแต่ก็ยังดูเป็นห่วงเป็นใยให้กันอยู่นะเจ้าคะเธอเป็นลูกสาวด้วยกันสองคนคนแรกก็ชอบดูดาวธรรมมากพี่งอนเรายังมีลูกด้วยกันนะสองคนคนแรกชอบดูดาวธรรมมากโดยเฉพาะพญานาคคิดถึงตีนาเนอะนี่จะเอาพญานาคแฟนพญานาคเห็นที่ไหนเป็นสนใจทันทีทั้งจากเดมซีและหนังสือถ้ามีภาพงูตัวใหญ่ๆจะเครซี่มากไม่กลัวเลยจะซักถามตัวลูกเกี่ยวกับพญานาคเป็นประจำและแสดงว่าเป็นแฟนมันแท้ด้วยการใส่เสื้อพญานาคอยู่เสมอ oh. เวลาอยู่ในบ้านจะพูดจ้อเก่งมากค่ะแต่ว่าเมื่อออกจากบ้านทีไรกลับลืมปากไปทุกทีส ลุงเธอคนที่สองตอนอายุได้ขวบกว่าเป็นหวัดมากแล้วก็หอบหืดหายใจไม่ออกพอไปหาหมอหมอก็บอกว่าออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอหากดูภายนอกก็จะเหมือนคนปกติทั่วไปทำไมแสดงออกจะไม่มีใครรู้เลยว่าเธอเป็นออทิสติกไปแล้วค่ะปัจจุบันอายุ10ขวบแล้วชอบดูดาวธรรมมากเช่นกันค่ะให้หายนะลุงนะไม่หลวงพ่อก็จะกราบแล้วพูดสาธุสาธุโลกมีกัลยาณมิตรท่านหนึ่งเพิ่งละโลกไปค่ะเป็นเพื่อนกันมาหลายปีมีงานบุญครั้งใดก็จะบอกบุญเขาทุกครั้งเอาบุญเชื่อมใจกันมาตลอดช่วงงานศพที่บ้านของพี่กัลยาณมิตรมีคนสังเกตเห็นหลานของพี่เขาซึ่งอยู่ตรงบริเวณที่พี่เขาเคยนั่งอยู่เป็นประจำดูเหมือนกำลังเล่นอยู่กับใครอย่างสนุกสนานทั้งที่หลานนั้นอยู่คนเดียวพอแม่เด็กมาจูงกลับก็ต้องขนลุกเพราะเด็กยกมือขึ้นบายบายบายบายใครก็ไม่รู้
เหมือนจะล่ำลาใครสักคนที่อยู่ตรงนั้น

คำถามพ่อของลูกก่อนตายมีคตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วเป็นไหนลูกทำบุญที่ไปให้ท่านนั้นกฐินสาวแก้แล้วทุกบุญท่านได้รับหรือไม่มีข้อความอะไรฝากถึงลูกบ้างเจ้าคะแม่บอกว่าชาติต่อไปเนี่ยแม่จะได้ไปเกิดร่วมวงบุญกับคนมีบุญคนดีของวัดพระธรรมกายแม่เคยมีสายบุญกับหมู่คณะมาก่อนไหมคะก่อนตายลูกได้บอกท่านระลึกถึงบุญทุกบุญและไปที่มหาธรรมกายเจดีย์แม่ได้ยินและมาเจดีย์ไหมคะท่านมีคตินิมิตอย่างไรตายแล้วไปไหนได้ไปอยู่ด้วยกันกับพ่อหรือไม่ได้รับบุญที่อุทิศให้ไหมคะมีข้อความอะไรฝากถึงลูกบ้างคะการที่แม่ลูกตัดสินใจร่วมบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวในเงินของท่านทันทีจะได้อานิสงส์อย่างไรบุญนี้ช่วยแม่ในปรโลกอย่างไรบ้างคะการที่วางลูกมีองค์พระประจำตัวโดยลูกสร้างให้จะมีอานิสงส์หย่อนกว่าแม่ที่สร้างเองอย่างไรคะแล้ววิบากกรรมใดสามีของลูกที่มีอาการหายใจขัดขณะนั่งสมาธิจนเป็นลมหมดสติไปแต่ว่าเมื่อไปเช็คร่างกายกลับไม่เป็นอะไรเลยพระหลวงปู่คุณยายช่วยไว้หรือไม่เจ้าคะลูกสาวคนแรกของลูกมีวิบากกรรมใดจึงเป็นโรคเครียดและจะสามารถหายได้หรือไม่คะลูกสาวคนที่สองเป็นโรคเครียดหูได้ยินเสียงต่างๆเพราะวิบากกรรมใดปัจจุบันเพราะกรรมใดทำให้โรคไทรอยด์เป็นพิษต้องทำบุญอะไรจึงหายจึงจะหายคะลูกสาวคนที่สามเขามีกรรมอะไรจึงไม่ค่อยถูกกับสามีต้องทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆแต่ก็ตัดกันไม่ขาดสักทีก็อย่าไปตัดเลยรักกันไว้เถิดจ้ะลูกสาวคนโตลูกสาวคนที่สามเพราะอะไรเขาถึงชอบพญานาคมากเจ้าคะทำไมเวลาอยู่บ้านในช่างพูดแต่ออกนอกบ้านเงียบเป็นอย่างนั้นแหละเขาจะพูดคุยเวลาออกนอกบ้านได้บ้างไหมคะลูกคนแรกของลูกสาวคนที่สามเป็นออทิสติกเพราะกรรมใดต่อไปจะหายหรือไม่และต้องทำบุญอะไรจึงจะหายเจ้าคะลูกสามีและลูกทั้งสามมาจากไหนมีผลการปฏิบัติธรรมอย่างไรเคยสร้างบารมีมากระหม่อมคณะมาอย่างไรแล้วก็จะมีโอกาสได้กราบดุสิตบุรีกับเขาหรือไม่เจ้าคะชาติหน้าเราอธิษฐานขอให้เกิดเป็นชายได้บวชตลอดชีวิตและตามติดสร้างบารมีกับพระเดชคุณหลวงพ่อจะสมหวังหรือไม่เจ้าคะกระเลยไม่ของลูกตายแล้วเป็นไหนได้ไปดุสิตบุรีตามที่เธอตั้งใจไว้หรือไม่ในช่วงงานศพมีคนสังเกตเห็นหลานกำลังเล่นอยู่ตรงที่พี่เขานั่งเป็นประจำที่เขามาหาจริงหรือไม่ลูกมีพระหลานชายบวชอยู่ที่แอตแลนตาท่านทำบุญมากับลูกอย่างไรจึงได้มาสร้างบารมีร่วมกันพุทธันดรที่ผ่านมาท่านลงมาสร้างบารมีกี่รอบมีผังการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศอย่างไรบ้างทำไมถึงรู้จักวิชาธรรมกายและบวชที่ต่างประเทศและทำอย่างไรท่านจึงจะสามารถโปรดโยมพ่อโยมแม่ให้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้เจ้าคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าพ่อตายแล้วเดกตินิมิตไม่หมองไม่ใสไปเกิดเป็นภูมิเทวาแบบทั่วๆไปในช่วงแรกมีชีวิตแบบชาวบ้านต่อมาเมื่อได้รับบุญที่ไปให้ก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านเช่นมีบ้านหลังใหญ่ขึ้นเป็นนมหล่อขึ้นแข็งแรงขึ้นมีอาหารทิพย์มากขึ้นเสื้อผ้ามากขึ้นเป็นต้นจ้ะท่านฝากอนุโมทนาขอบคุณที่ลูกทำบุญอุทิศไปให้ท่านทำให้ท่านมีความสุขสบายเพิ่มขึ้นจ้ะ
แม่เคยมีสายบุญกับหมู่คณะมาแต่นานแล้วได้ทำบุญบ้างแต่ประมาทในการดำเนินชีวิตจึงพลัดหลุดออกจากหมู่คณะไปแต่บุญที่เคยชวนคนมาทำบุญกับหมู่คณะมาส่งผลให้ได้ตัวลูกชวนท่านมาทำบุญกับหมู่คณะอีกครั้งหนึ่งจ้ะเห็นไหมจ๊ะว่าเราจำเป็นจะต้องมีบุญในการชวนคนมาทำความดีตายแล้วคตินิมิตสว่างไปเกิดเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองของฉันดาวดึงเฟส3แบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองจึงไม่ได้มาที่มหาธรรมกายเจดีย์เพราะว่าหลับไปแล้วก็ไปตื่นขึ้นด้วยบุญที่สร้างพระธรรมกายจำตัวและทำตามประเพณีส่งผลให้ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยที่ดาวดึงเฟส3นะจ๊ะพ่อไปทางแม่ไปทางเห็นไหมจ๊ะท่านฝากอนุโมทนาขอบคุณที่ลูกได้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านกำลังเบิกบานตื่นเต้นอยู่กับทิพยสมบัติยิ้มไปยิ้มมาบอกว่าโอ้ยมีความสุขสบายดีจ้าสุขมากเลยแม่ตัดสินใจสร้างพระธรรมกายประจำตัวด้วยเงินของท่านนั้นจะมีอานิสงส์โดยย่อคือจะได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นต้นและสมบัติจะเกิดขึ้นทันทีเพราะทำด้วยตัวเองและตัดสินใจทำทันทีและได้เป็นใหญ่ในสมบัตินั้นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นใหญ่ในทรัพย์ใช้จ่ายอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองบุญนี้ก็จะส่งผลให้ได้มีทิพยสมบัติเกิดขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ดังกล่าวจ้ะการที่ตัวลูกสร้างพระให้พ่อนั้นพ่อก็จะได้แค่อนุโมทนาและปิดอบายภูมิท่านอีกทั้งได้ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีดังกล่าวแต่ก็จะไม่ได้เป็นใหญ่ในทรัพย์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จ้ะคือมีส่วนในทรัพย์แต่ก็เวลาจะใช้ทรัพย์เนี่ยเกรงใจเขาแล้วแต่เขาจะให้หรือไม่ให้แต่ก็มีส่วนแต่ไม่เป็นใหญ่สามีของลูกนั่งสมาธิและมีอาการหายใจขัดแล้วก็เป็นลมหมดสติไปแต่ว่าเมื่อไปเช็คร่างกายแล้วไม่เป็นอะไรนั้นเพราะมีวิบากกรรมในอดีตจะเคยฝึกสมาธิแบบอั้นลมหายใจแล้วเสกเป่าเขาเรียกอัดลมเพราะว่าคาถาจะหายใจเข้าแล้วก็เอาลมนี้อั้นนะเสกเป่าอะไรต่างๆเอ็นทำน้ำมนต์ทำวัตถุมงคลเป็นต้นมาส่งผลจ้ะแต่หายได้เพราะเป็นแค่เศษกรรมแล้วตกนี่มาหลายชาติแล้วจึงทำให้มาเป็นแค่ขัดขวางเมื่อใจจะรวมก็ไปสู่ข้างในทำให้ใจถูกดึงออกมาด้วยอาการดังกล่าวนี่แหละลูกสาวคนแรกเป็นโรคเครียดเพราะการในอดีตมาเกิดปัญหาในชีวิตก็มีการเครียดและหาทางออกโดยการไปดื่มสุรามาส่งผลจ้าให้สั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนามากๆและติดฐานเจติพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้าชาตินี้คงได้แค่มีอาการดีขึ้นจากหนักเป็นเบาจ้าคือวิบากกรรมยังมีอยู่แต่เบาบางลงลูกสาวคนที่สามเป็นโรคเครียดหูได้ยินเสียงต่างๆแต่หายได้เพราะในอดีตเมื่อมีปัญหาชีวิตก็มักจะหาทางออกแบบเดียวกันคือโดยการดื่มสุราเมาแล้วก็เอะอะโวยวายด่าว่าคนโน้นคนนี้นำมาส่งผลจ้ะแต่หายได้เพราะบุญที่เคยทำมาในอดีตกับหมู่คณะมาตัดหล่อนไว้ช่วยไว้จ้ะเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษเพราะกรรมในอดีตจะเคยผูกโกรธผูกพยาบาทเพราะเรื่องกรรมฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาเป็นอาหารมารวมส่งผลจ้ะผูกโกรธจะแก้ไขก็สั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาและก็แผ่เมตตาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยวางบ่อยๆและอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะลูกสาวคนที่สามทะเลาะกับสามีบ่อยๆแต่ตัดก็ไม่ขาดเพราะคนมีกิเลสกับคนมีกิเลสมาอยู่ด้วยกัน
เมื่อกระทบกระทั่งกันแล้วไม่อดทน

ก็ทะเลาะกันฉันสามีภรรยาก็เป็นอย่างนี้จ้ะทั่วไปถ้าอดทนซะมันก็ไม่มีปัญหาไม่ได้มีกรรมร่วมกันมาในอดีตที่เป็นคู่กัดเพราะว่าอยากกัดกันนั่นเองสามารถแก้ได้โดยศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องวิธีครองเรือนนี่ความรักแล้วก็ครอบครัวอบอุ่นเป็นต้นใช่ครอบครัวอบอุ่นเนี่ยต้องศึกษาไว้ทำยังไงครอบครัวถึงจะอบอุ่นลูกสาวคนโตลูกสาวคนที่สามชอบพญานาคมากนั้นเพราะก็เป็นเรื่องของเด็กๆที่ชอบเรื่องหรือภาพการ์ตูนอะไรแปลกๆธรรมดาเท่านั้นจ้ะไม่ได้แปลว่าก่อนมาเกิดมาจากพญานาคทีนี้อยู่ในบ้านชอบพูดอยู่นอกบ้านชอบเงียบไม่ยอมพูดนั้นเพราะขาดความมั่นใจในตนเองโดยบาปกรรมที่ในอดีตเคยดุลูกหลานจนกระทั่งลูกหลานขาดความมั่นใจในตัวเองมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ต้องคอยให้กำลังใจเขาแล้วเวลาออกนอกบ้านก็ชวนเขาคุยแล้วก็ชมเขาไปจนเขาเกิดความมั่นใจในตัวเองเนี่ยสักวันหนึ่งก็พูดได้จ้ะชมเขาสิจ้ะพูดเพราะพูดเก่งพูดดีเก่งจังอะไรก็ว่ากันไปอีกทั้งชวนเขาทำบุญแล้วก็ให้อธิษฐานจิตดังๆพอได้ยินเสียงตนเองบ่อยๆจ้ะลูกคนแรกขอลูกสาวคนที่สามเอาของลูกสาวคนที่สามเป็นออทิสติกเพราะเราเรียนมาหลายเคสละกำเนิดดีชอบดื่มสุราแต่เวลาดื่มชอบดริ้งคนเดียวเมาแล้วเหงาอยู่คนเดียวเงียบๆเราส่งผลปัจจุบันมันแค่เศษกรรมแล้วจึงไม่เป็นปัญญาอ่อนค่ะจะแก้ไขชวนเขาทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาแล้วก็ให้เขาอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้าลูกสามีและลูกสาวทั้งสามมาจากคนละทิศคนละทางบางคนก็สว่างมากบางคนก็สว่างน้อยจ้าเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทไม่ค่อยสม่ำเสมอบางทีก็ทำบ้างบางทีก็บอกว่าได้ทำมีผลการปฏิบัติธรรมที่ยังไม่มั่นคงยังต้องฝึกต่อไปจ้ะจึงไปคนละทิศคนละทางถึงเวลาก็มาคนละทิศคนละทางชาติหน้าปรารถนาจะเป็นผู้ชายได้บทนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันตัวลูกนะต้องปฏิบัติสามีประดุจเทวดาต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆและติดฐานจิตบ่อยๆทุกวันก็คงจะมีสักวันหนึ่งนั่นแหละที่สมหวังดังใจจ้ะกรณีของลูกตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองของชั้นดุสิตบุรีวงศ์วิเศษเขตเสบียงได้บุญที่ทุ่มเททำกับหมู่คณะมาจ้ะในงานศพก็ไม่ได้มาในงานจ้ะดังนั้นการที่มีคนสังเกตเห็นหลานกำลังเล่นอยู่ที่บริเวณตรงที่พี่เขาเคยนั่งเป็นประจำนั้นก็เป็นเรื่องคิดเป็นตุเป็นตะไปจ้าของเด็กๆ เนี่ยพระหลานชายบวชอยู่ที่แอตแลนต้าก็เคยสร้างบุญร่วมกันมากับตัวลูกในวงบุญพิเศษนี้ได้จ้าพุทธันดรที่ผ่านมาพระหลานชายเป็นกุลบุตรออกบวชมาอยู่กับหมู่คณะเมื่อบวชแล้วก็จะทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงดวงธรรมใสๆองค์พระใสๆพอประคองตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้เรามาสร้างบารมีสองรอบจ้ะให้พระหลานชายไปเป็นกัลยาณมิตรให้โยมพ่อโยมแม่บ่อยๆโดยไปคุยธรรมะให้ท่านฟังแล้วชวนท่านเข้าวัดสร้างบารมีอีกทั้งเมื่อเวลาทำบุญก็ให้ใส่ชื่อท่านแล้วอธิษฐานจิตให้ท่านทั้งสองเข้าวัดสร้างบารมีกับหมู่คณะจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติวิทยสิบรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่112จากตอนที่แล้วมโหสถบัณฑิตได้ส่งนักรบสหชาติที่เกิดวันเดียวกับตนไปคอยสอดแนมในราชสำนักทุกแคว้นทั่วชมพูทวีปคอยระวังภัยจากศึกสงครามที่อาจจะมาถึงมิถิลานครฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์สำคัญใดๆในชมพูทวีปเหตุการณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของมโหสถบัณฑิตผู้สำเร็จราชการแห่งมิถิลานครไปได้เลยโดยจะมีสุวโปดกลูกนกแขนเต้านามว่ามาธุระคอยเป็นผู้ส่งข่าวให้ก็ในการนั้นมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าสังขพลกะแห่งแคว้นกำพลรัฐวันหนึ่งเท้าเธอทรงให้เรียกระดมพลเรียงการรบอย่างเต็มที่มโหสถบัณฑิตทราบข่าวจึงได้เรียกเจ้ามาธุระมาสั่งให้ไปสืบข่าวดูให้แน่ชัดว่าพระเจ้าสังขพลกะทรงเรียกระดมพลทำไมกันเจ้านกแขกเต้ามาธุระรับบัญชาแล้วก็บินมุ่งตรงไปยังแคว้นกำพลรัฐทันทีแฝงตัวเข้าไปหาผู้สืบราชการลับแล้วก็ค่อยๆสืบหาข่าวครั้นทราบความชัดแล้วก็ได้เที่ยวบินตระเวนไปสืบข่าวตามแคว้นต่างๆอีกจนกระทั่งบินมาถึงกรุงปัญจาลนครแคว้นกับปิลลัตนนครปัญจาละนั่นเองมีพราหมณ์ปุโรหิตนามว่าเกวัฏเป็นราชบัณฑิตของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตพราหมณ์เกวัฏนั้นเมื่อได้ตรวจดูยศศักดิ์อัครฐานที่ตนได้รับพระราชทานแล้วก็คิดจะสถาปนาพระเจ้าจุลนีให้เป็นมหาราชสูงสุดครั้นแล้วจึงได้จัดแจงแต่งตัวเข้าเฝ้าพระราชาของตนในทันทีพระเจ้าจุลนีทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์เกวัฏมาเฝ้า

จึงรับสั่งถามว่าท่านอาจารย์มาแต่เช้าเนี่ยมีธุระอะไรรีบด่วนหรือพราหมณ์เกวัฏก็กราบทูลว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้านะมีเรื่องที่จะกราบทูลปรึกษาพระพุทธเจ้าค่ะเชิญสิท่านอาจารย์มีอะไรก็จงพูดมาเถิดท้าวเธอตรัสอนุญาตพราหมณ์เกวัฏเป็นผู้มีปัญญาเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงทูลท้าวเธอว่าขอเดชะเรื่องที่ข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลปรึกษาครั้งนี้นะเป็นความลับสำคัญจำเป็นต้องปรึกษากันในที่ลับดังนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงใคร่ขอทูลเชิญฝ่าพระบาทเสด็จไปสู่พระราชอุทยานเถิดพระพุทธเจ้าค่ะสำคัญมากถึงเพียงนั้นเลยหรือท่านอาจารย์พระเจ้าจุลนีทรงชงนพระทัยยิ่งนักเพราะสังเกตเห็นพราหมณ์เกวัฏระแวดระวังตัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนพระเจ้าค่ะเรื่องนี้น่ะสำคัญมากทีเดียวพราหมณ์เกวัฏกราบทูลครั้นพระเจ้าจุลนีทรงสดับว่าเป็นเรื่องสำคัญท้าวเธอก็ไม่ทรงช้ารีบเสด็จไปสู่พระราชอุทยานกับพราหมณ์เกวัฏในทันทีครั้นเสด็จถึงพระราชอุทยานแล้วท้าวเธอก็มีพระดำรัสสั่งให้กองพลทหารทำการอารักขาอยู่ภายนอกห่างๆส่วนพระองค์ได้เสด็จไปกับพราหมณ์เกวัฏเพียงสองคนเท่านั้นเมื่อเสด็จพระดำเนินถึงกลางพระราชอุทยานพระเจ้าจุลนีก็เสด็จขึ้นประทับนั่งเหนือพระราชบัลลังก์พร้อมกับรับสั่งถามพราหมณ์เกวัฏว่าท่านอาจารย์ก็ในที่นี้นะมีเพียงเรากับท่านเท่านั้นเรื่องสำคัญที่ท่านว่านั้นนะเป็นอย่างไรก็จงพูดไปตามสบายเถิดพราหมณ์เกวัฏเหลียวมองโดยรอบพระราชอุทยานจนมั่นใจว่าปลอดผู้คนจริงๆจึงเริ่มกราบทูลถึงแผนการตามที่ตนคิดฝันไว้เมื่อรุ่งสางให้ท้าวเธอทรงเห็นภาพที่สวยหรูในฐานะจอมอธิราชผู้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าผู้ใดในผืนชมพูทวีปพระเจ้าจุลนีผู้ปรารถนาความยิ่งใหญ่อยู่แล้วมีหรือที่จะไม่ทรงโสมนัสท้าวเธอทรงสดับคำทูลของพราหมณ์เกวัฏด้วยพระหฤทัยที่ฮึกเหิมยิ่งนักแล้วเราควรจะทำอย่างไรล่ะท่านอาจารย์ท้าวเธอตรัสถามด้วยความสนพระทัยไม่ยากเลยพระพุทธเจ้าค่ะหากว่าพระองค์ทรงทำตามที่ข้าพระองค์กราบทูลทุกอย่างก็จะสำเร็จอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะพราหมณ์เกวัฏทูลยืนยันให้ท้าวเธอทรงมั่นพระทัยยิ่งขึ้นอีกข้าแต่สมุติเทพกองกำลังของปัญจาลนครมีมากถึง18กองทัพใหญ่ในฐานะจอมทัพผู้เกรียงไกรขอพระองค์ได้โปรดมีพระราชองค์การสั่งให้จัดเตรียมกองทัพให้พร้อมแล้วบุกเข้าล้อมแคว้นต่างๆทีละแคว้นครั้นล้อมเมืองไว้ได้แล้วข้าพระบาทจะรับอาสาเข้าไปแจ้งแก่พระราชาในเมืองนั้นว่าบัดนี้นะพระเจ้าจุลนีพรหมทัตได้ทำการล้อมเมืองของพระองค์ไว้ทุกด้านแล้วขอท่านจงยอมจำนนต่อเจ้าเหนือหัวของเราแต่โดยดีเถิดอย่าได้ทำการสู้รบให้เหนื่อยยากเลยเพราะเจ้าเหนือหัวแห่งเรานะทรง

ญาตราทัพมาครั้งนี้มิได้ทรงต้องการราชบัลลังก์แต่อย่างใดทรงปรารถนาเพียงราชสมบัติที่มีอยู่ในแว่นแขวนนี้เท่านั้นแต่ถ้าพระองค์จะทำการรบพระองค์ก็จะประสบแต่ความปราชัยสถานเดียวเพราะกำลังพลของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตนั้นมีมากมายมหาศาลเหลือเกินพระเจ้าจุลนีทรงพอพระทัยในอุบายของพรามเกวัฏตรัสว่าเข้าทีทีเดียวละท่านอาจารย์พระพุทธเจ้าค่ะเมื่อพระราชาเหล่านั้นยอมตามโดยดีแล้วเราก็จะจับพระราชานั้นไว้รวบรวมราชสมบัติทั้งหมดพร้อมกับสมทบกำลังพลในเมืองนั้นหนุนกองทัพปัญจาลนครให้มากยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกจากนั้นก็จะเข้ายึดเมืองอื่นๆต่อไปพระพุทธเจ้าค่ะท้าวเธอจึงรับสั่งถามว่าถ้าพระราชาเหล่านั้นไม่ทรงยินยอมง่ายๆแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะท่านอาจารย์พราหมณ์เกวัฏถูกท้าวเธอตรัสถามเช่นนั้นก็รีบทูลตอบโดยไม่ลังเลใจว่าเราก็จะทำการรบแล้วปลงพระชนพระราชาเหล่านั้นให้สิ้นพระชนไปเลยพระพุทธเจ้าค่ะก็ดีเหมือนกันจะได้หมดเสี้ยนหนามไปเลยท้าวเธอทรงรำพึงเบาแผนการของข้าพระองค์ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าค่ะมีอะไรอีกหรือท่านอาจารย์ท้าวเธอทรงซักอีกพราหมณ์เกวัฏจึงรีบทูลอธิบายต่อไปว่าเมื่อนำตัวพระราชาทั้ง101พระองค์เนี่ยมาสู่ปัญจาลนครได้แล้วก็จะทูลเชิญพระราชาทุกพระองค์ให้ร่วมดื่มน้ำจันทร์ฉลองชัยแด่พระองค์แต่ว่าน้ำจันทร์นั้นน่ะข้าพระองค์จะให้คนเจือยาพิษไว้เมื่อพระราชาเหล่านั้นดื่มน้ำจันทร์เจือยาพิษสิ้นพระชนไปหมดแล้วราชธานีทั้ง101พระนครก็จะตกอยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวถึงตอนนั้นพระองค์ก็จะทรงเป็นจอมจักรพรรดิราชผู้ยิ่งใหญ่กว่าผู้ใดในชมพูทวีปทีเดียวพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงสดับอุบายนั้นแล้วก็ทรงปีติยินดียิ่งนักถึงกับตรัสชมพราหมณ์เกวัฏผู้เป็นต้นคิดว่าแผนการของท่านอาจารย์ช่างแยบยลอะไรเช่นนี้นะดีล่ะท่านอาจารย์ถ้าเช่นนั้นท่านจงรีบเตรียมการเคลื่อนพลโดยเร็วเถิดแผนการชั่วร้ายของพราหมณ์เกวัฏบัดนี้ได้รับการสนองตอบแล้วความเดือดร้อนกำลังจะเกิดขึ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอน

ได้มาเยือนกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซลและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

ายการนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัฒน์เจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวพูดนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับผมรณกรเอี่ยมกำชัยและทีมข่าวพูดนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage พูดนิวส์ YouTube Channel นะครับพิมพ์คำว่าข่าวพูดนิวส์ zoom072.com ครับติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์www.tmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทุพพลโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่เพื่อเกื้อกูลต่อความไม่ประมาทในชีวิตและการสร้างบารมีครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตอย่ามัวเพลิดเพลินให้มองโลกตามความเป็นจริงสิ่งใดที่มีอยู่จะเป็นชีวิตทรัพย์สินเงินทองพวกพ้องบริวารความคิดสติปัญญาตำแหน่งหน้าที่การงานล้วนมีไว้เพื่อสร้างบุญสร้างบารมีให้เรานึกคิดอย่างนี้ทุกวันหากเราคิดช้ามัจจุราชอาจคร่าเราไปก่อนได้แล้วสิ่งที่เราเคยมีก็จะเหมือนไม่มีหมดโอกาสสร้างความดีกันทีเดียวโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับมากันที่ข่าวสารงานบุญแรกกันนะครับชมรมพุทธศาสนาสากลร่วมกับชมรมรักบวรรักศีล5จังหวัดปทุมธานีและองค์กรภาคีเครือข่ายทางการศึกษาจังหวัดปทุมธานีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนเพื่อสร้างห้องเรียนต้นแบบภายใต้โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกรักบวรรักศีล5จังหวัดปทุมธานีปีที่8ประจำปีการศึกษา2569ครับณอาคารปลูกศรัทธา2วัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีเปิด

0: การอบรมกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนเพื่อสร้างห้องเรียนต้นแบบภายใต้โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกรักบวรรักศิลป์5จังหวัดปทุมธานีปีที่8ปีการศึกษา2569โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค1จะอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานคณะกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมและองค์อุปถัมภ์ชมรมรักบวรรักศิลป์5ปทุมธานีเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยนางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศคณะครูและผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายจากสถานศึกษาทั่วจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตานำผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเมตตาแสดงโอวาทธรรมโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปลูกฝังศีลธรรมผ่านการปฏิบัติในชีวิตประจำวันและการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ควบคู่ไปกับศีลธรรมมีสติมีวินัยมีจิตสำนึกในสาธารณะและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศนอกจากนี้ภายในงานผู้เข้ารับการอบรมยังได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนศีลธรรมจริยธรรมในรูปแบบ Active Learning จากอาจารย์อัชชาหลิวเจริญซึ่งได้นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนทำให้คณะคุณครูนะครับได้เทคนิคการสอนรวมไปถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและสามารถนำเทคนิคที่ได้ใช้ไปประยุกต์ในการเรียนการสอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกรักบวรรักศิลป์5จังหวัดปทุมธานีเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาศีลธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนรวมไปถึงหน่วยงานราชการเพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่ไปกับศีลธรรมมีสติมีวินัยมีจิตสำนึกในสาธารณะเติบโตเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนครับ
1: วันนี้นะคะก็ได้เข้ารับการอบรมค่ะซึ่งรู้สึกประทับใจแล้วก็จะนำความรู้ที่ได้รับนี้นะคะไปพัฒนาเด็กๆที่โรงเรียนด้วยความรักและความปรารถนาดีของคุณครูและจะทำให้นักเรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปค่ะอยากให้นักเรียนทุกคนของคุณครูเป็นเด็กดีเด็กเก่งและมีความสุขค่ะมีสุขลักษณะนิสัยที่น่ารักกับทุกๆคนค่ะก็ขอขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะคะที่จัดโครงการนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็โครงการนี้นะคะก็จะเป็นการพัฒนาเด็กๆนะคะเข้าสู่สังคมให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นผู้ที่มีความสุขเป็นผู้ที่มีสมาธิและก็มีระเบียบวินัยในตนเองอันดับหนึ่งนะคะและก็ส่งพลังตรงนี้ไปสู่คนรอบข้างให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆน้องๆและก็คนรอบข้างรอบตัวค่ะการฟื้นฟูศีลธรรมต้องเริ่มจากตัวเราเอง

ข้าสู่พิธีฉลองชัยชิตังเมมุ่งไปสู่เป้าหมายนะครับที่ตัวเลข 8,495 ล้านจบเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์โดยท่านประธานสงฆ์นะครับได้อ่านทบทวนโอวาทโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอให้ทุกท่านอย่าได้ขาดการสวดธรรมจักรปาวัจนสูตรแม้เพียงวันเดียวการที่เราได้สวดอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ชีวิตของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความบริสุทธิ์เพราะจิตใจของเราจะได้ถูกขัดเกลาให้สะอาดบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันวันเวลาในชีวิตของเราจะผ่านไปอย่างมีคุณค่าเราจะไม่พบกับคำว่าเสียเวลาและเสียใจกับการทุ่มเทให้สิ่งเหล่านี้เลยและสุดท้ายเราก็จะภาคภูมิใจและปีติจบจนเราละโลกเพราะว่าเราได้บอกกับตัวเราได้อย่างเต็มที่ว่าเราคือผู้หนึ่งที่สวดธรรมจักขปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมได้ไม่เคยขาดเลยแม้เพียงวันเดียวเมื่อยอดรวมการสวดธรรมจักขปวัตนสูตรจากทั่วทุกมุมโลกนะครับทั้งที่เดินทางมาร่วมสวดธรรมจักขปวัตนสูตรณวัดพระธรรมกายประเทศไทยรวมไปถึงสาธุชนทั่วโลกนะครับที่ร่วมการสวดผ่านระบบออนไลน์ครบจำนวนที่ 8,495 ล้านจบผู้แทนคณะสงฆ์นะครับได้ย่ำระฆังทองระฆังธรรมเพื่อฉลองชัยชิตังเมจำนวนทั้งสิ้น58ครั้งอันเป็นการประกาศชัยชนะแห่งความดีและอัญเชิญธรรมจักรอันเป็นกงล้อแห่งธรรมให้ขับเคลื่อนไปในดวงใจของทุกคนจากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับได้เมตตาแจ้งยอดสวดธรรมจักรปวัตนสูตรในครั้งต่อไปที่เราจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ 8,578 ล้านจบเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานบทธรรมจักขปวัตนสูตรให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นเองโดยในปีนี้ครับตรงกับวันพุธที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้ดังนั้นโครงการสวดมนต์บทธรรมจักขปวัตนสูตรนะครับทางวัดพระธรรมกายมุ่งหวังให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้ใช้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและมีโอกาสศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินตามรอยเส้นทางของมัชฌิมาปฏิปทาตามหลักของอริยมรรคมีองค์8ประการเมื่อใดก็ตามที่ทุกท่านสามารถปฏิบัติธรรมตามบทธรรมจักขปวัตนสูตรได้นะครับสันติภาพภายนอกนั้นจะเริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทันทีอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั่วโลกครับมากันที่ข่าวสารการบุญต่อไปนะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างชาติในชื่อโครงการว่าไมปายรุ่นที่35ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่เงียบสงบเพื่อมุ่งหวังนะครับให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมภายในและเข้าถึงความสุขภายในครับสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างชาตินะครับไมปายรุ่นที่35ในรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นต้อนรับฤดูฝนแรกทีเดียวครับหลังจากที่มีการปิดศูนย์ชั่วคราวเพื่อพัฒนาสถานที่ตลอดช่วงฤดูร้อนโดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจาก12ประเทศทั่วโลกได้มีโอกาสมาเรียนรู้แล้วก็ฝึกสมาธิร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติอันสงบงดงามและเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมโดยในรุ่นนี้นะครับก็มีผู้ที่เคยเข้าโครงการนะครับหลายท่านกลับมาเติมพลังใจกลั่นใจให้เป็นสุขอีกครั้งนึงอาทิคุณแอนดรูชาวอังกฤษครับซึ่งมาปฏิบัติธรรมเป็นครั้งที่9คุณจัสเซมชาวเยอรมันซึ่งมาปฏิบัติธรรมเป็นครั้งที่5สะท้อนให้เห็นว่าการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับได้เข้าถึงความสงบสุขภายในได้อย่างแท้จริงและจากการร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ครับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนมากได้สัมผัสประสบการณ์ภายในอันน่าประทับใจทั้งความเบาสบายความสงบการเห็นแสงสว่างภายในและสามารถนั่งสมาธิได้นานกว่าที่เคยหลายท่านนะครับได้เล่าประสบการณ์ภายในให้ฟังแล้วก็ความประทับใจครับว่าที่นี่เป็นพื้นที่แห่งความสงบอย่างแท้จริงพร้อมชื่นชมบรรยากาศงดงามตลอดจนวิธีการสอนการเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายๆสบายๆที่เรียบง่ายแล้วก็อ่อนโยนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงของพระอาจารย์รวมทั้งการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างอบอุ่นนั่นเองครับทางด้านสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับได้กล่าวขอบพระคุณคำสอนของพระอาจารย์ทีมงานและก็บรรยากาศอันสงบงดงามของสถานที่ทั้งสองท่านนะครับก็มีโอกาสประสานใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งเนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งคู่ครับเคยเกือบตัดสินใจแยกทางกันเ

0: ซึ่งการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ก็เสมือนกาวใจครับที่ทำให้ทั้งคู่นั้นเข้าใจกันและกันและก็กลับมาเห็นคุณค่าของกันและกันอีกครั้งทางด้านคุณซาร่านะครับเป็นคุณครูสอนโยคะชาวออสเตรเลียครับได้ฝากข้อความหลังจากเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ว่าการจัดสรรทุกอย่างที่นี่น่าประทับใจมากและช่วยสร้างบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างแท้จริงโดยพระอาจารย์ได้ถ่ายทอดวิธีการทำสมาธิที่อ่อนโยนเปิดกว้างและก็ผ่อนคลายซึ่งวิธีการนี้นะครับมีประโยชน์มากเข้าใจง่ายและก็เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นแต่สำหรับตนเองนะครับได้ฝึกสมาธิมาหลายปีแล้วก็ยังช่วยให้ค้นพบวิธีใหม่ๆที่จะเข้าถึงความนิ่งความสงบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอนุโมทนาบุญนะครับสำหรับผู้รักสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจทุกท่านครับ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
0: ้คุณผู้ชมครับมาต่อกันที่การสานงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือว่าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในต่างประเทศกันบ้างนะครับในช่วงวันนิวส์ครับวันนิวส์วันนี้นำพาคุณผู้ชมทั่วโลกไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครับกับกิจกรรมในการที่รองแม่กองทำสนามหลวงครับเป็นประธานเปิดสอบทำสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายปาวาเรียสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครับพระเดชพระคุณพระพรหมดีโลกรองแม่กองทำสนามหลวงประจำหนกลางเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารเป็นผู้แทนแม่กองทำสนามหลวงเปิดสอบทำสนามหลวงณวัดพระธรรมกายปาวาเรียสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวชิรโกศลที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศจ้าอาวาสวัดบางนานอกอ่านคำปราศัยแม่กองทำสนามหลวงและถวายกัปปิยพันธ์เพื่อบำรุงสนามสอบแก่พระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาธรรมจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรียรองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปประธานอำนวยการสนามสอบในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระพรหมดีโลกได้เมตตามอบโอวาทให้แก่ผู้จัดสอบและผู้เข้าสอบโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าการเผยแผ่พระสัทธรรมจัดเป็นกรณียกิจอันสำคัญของผู้ปรารถนาสันติสุขการเผยแผ่พระธรรมให้บังเกิดสัมฤทธิผลได้อย่างแท้จริงจำต้องตั้งอยู่บนความรู้ความเข้าใจที่เที่ยงตรงแม่นยำตามหลักการและวิธีการซึ่งอาศัยการศึกษาพระพุทธศาสนาตามลำดับขั้นการจัดการสอบทำสนามหลวงในต่างประเทศจึงนับเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระสังฆราโชบายนโยบายมหาเถรสมาคมและสืบสานปณิธานบุรพาจารย์คณะสงฆ์ไทยในการทำรงรักษาพระบวรพุทธศาสนานับเป็นกุศลจริยาอันยิ่งใหญ่ซึ่งพระบรมศาสดาทรงสรรเสริญว่าย่อมชนะการให้ทั้งปวงสำหรับการจัดสอบทำสนามหลวงณวัดพระธรรมกายบาวาเรียในปีพุทธศักราช2569นี้นะครับก็มีผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น45ท่านซึ่งเดินทางมาจากรัฐต่างๆในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตลอดจนกรุงเวียนนาและเมือง

ลินส์ประเทศออสเตรเลียแบ่งการสอบทั้งสิ้นนะครับเป็น2ระดับได้แก่ธรรมศึกษาชั้นตรีและโทมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยและชาวท้องถิ่นในต่างแดนได้ศึกษาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาซึ่งหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนรู้ธรรมเข้าใจธรรมปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยวัดพระธรรมกายบาวาเรียนะครับได้รับอนุมัติจากแม่กองธรรมสนามหลวงให้เป็นสนามสอบธรรมในต่างประเทศนั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากภาคพื้นอเมริกากันบ้างนะครับวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบุพเพเปตัพพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความกตัญญูแล้วก็ความเลื่อมใสของผู้มีบุญในต่างประเทศครับโดยภายในงานนะครับท่านประธานสงฆ์ได้เมตตานำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้เป็นสุขก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์ในบทธรรมนิยามตามด้วยผู้แทนสาธุชนร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำถวายมัตตกะพระตาหารเป็นสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรนิตยาอัสดรดำรงชัยกัลยาณมิตรมิ่งขวัญอินแก้วกัลยาณมิตรชูลักษ์ฟิลด์เป็นประธานนำกล่าวครับจากนั้นนะครับท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาเพื่อชี้แนะแนวทางธรรมและก็อนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับการจัดงานพิธีบุพเพเปตัพพลีในครั้งนี้นะครับเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพชนและตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดีในปัจจุบันเพราะความกตัญญูนั้นถือได้ว่าเป็นธรรมะขั้นพื้นฐานที่จะทำให้เป็นการหล่อหลอมจิตใจแล้วก็เกิดความอ่อนโยนมีความเมตตาและรู้จักตอบแทนพระคุณของผู้มีพระคุณเมื่อจิตใจนะครับที่ตั้งใจแสดงความกตัญญูกตเวทิตาเกิดขึ้นในดวงใจสังคมย่อมเกิดความสงบและก็ความสามัคคีอีกทั้งยังเป็นการสืบทอดและทำรงรักษาขนบธรรมเนียมอันงดงามของชาวพุทธให้ดำรงอยู่สืบต่อไปการที่ผู้มีบุญนะครับได้พร้อมใจการประกอบพิธีด้วยความเลื่อมใสศรัทธาไม่เพียงแต่เป็นการสั่งสมบุญกุศลส่วนตนเท่านั้นยังเป็นการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติตามที่สำคัญนะครับก็จะเป็นทางมาแห่งบุญกุศลจากปฏิทานไม่บุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลด้วยทั้งหมดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับยังคงอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับไปต่อกันที่เมืองแห่งเทคโนโลยีกันบ้างวัดพระธรรมกายซิลิคอนวอลเลย์ครับได้จัดกิจกรรมงานบุญในกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เติมบุญให้ชีวิตมีความสุขเปิดโอกาสให้ผู้มีบุญนะครับทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาสั่งสมบุญปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อสร้างสันติภาพภายนอกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจครับกิจกรรมงานบุญนะครับเริ่มต้นจากคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและก็ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้เป็นสุขร่วมกันจากนั้นร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5ผู้มีบุญครับพร้อมใจการกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรสิริวันปาลวานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานครับโดยมีกัลยาณมิตรดร.นาตยากัลยาณมิตรพัศวรกัลยาณมิตรทานบุญมากเป็นประธานนำกล่าวจากนั้นผู้แทนสาธุชนถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์หลังจากนั้นได้มีโอกาสรับฟังธรรมจากพระอาจารย์พระการสิริพัฒโธได้เมตตาแสดงธรรมและก็ให้ข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตในการรักษาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์บรรยากาศในวันนั้นนะครับก็เต็มไปด้วยความเบิกบานและก็อิ่มเอมใจในบุญของผู้มีบุญณเมืองเทคโนโลยีวัดพระธรรมกายซิลิคอนวอลเลย์อย่างมากทีเดียวครับไปกันที่ข่าวต่อไปของภาคพื้นอเมริกานะครับว่าพระธรรมกายมินนิโซตาครับได้จัดโครงการปฏิบัติธรรม Inner Peace and Relaxation เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาเรียนรู้วิธีจัดการความเครียดด้วยการผ่อนคลายร่างกายให้สบายทำใจให้สบายแล้วก็ค้นพบสันติสุขที่แท้จริงภายในด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันครับ
บรรยากาศภายในห้องปฏิบัติธรรมนะครับณวัดพระธรรมกายมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาก็เต็ม

ไปด้วยความเงียบสงบแล้วก็อบอุ่นทีเดียวมีชาวท้องถิ่นจากหลากหลายสาขาอาชีพนะครับที่สนใจในการทำสมาธิหรือ meditation เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยเริ่มต้นจากการปรับร่างกายแล้วก็จิตใจให้ผ่อนคลายจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้เมตตานำปฏิบัติธรรมให้คำแนะนำเทคนิคการหลับตาทำสมาธิเบื้องต้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยเน้นหลักการครับก็คือการรู้จักวางใจที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาสบายไม่เร่งไม่บังคับเพื่อให้ใจดิ่งเข้าถึงความสงบภายในได้อย่างง่ายที่สุดตามหลักการที่สำคัญก็คือความสบายคือหัวใจของการทำสมาธินอกจากนี้พระอาจารย์ยังเมตตาบรรยายธรรมะพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถามข้อสงสัยนะครับแบ่งปันประสบการณ์การนั่งสมาธิร่วมกันชาวท้องถิ่นหลายท่านก็ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าสมาธิหรือ meditation ทำให้จิตใจของเขาเหล่านั้นเกิดความเบาสบายผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าจากการทำงานได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวแล้วก็ตั้งใจจะแนะนำเทคนิคการหยุดใจนี้กลับไปฝึกฝนต่อที่บ้านอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ยอดสุดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรกันบ้างนะครับมาติดตามรับชมกันว่าสถิติ10อันดับแรกมีที่ใดที่ได้ท็อป10กันบ้างครับท็อป10นะครับเริ่มต้นจากยอดสุดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศกันก่อนครับอันดับที่1คือจังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่4จังหวัดสุรินทร์อันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่7จังหวัดนครพนมอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดปทุมธานีและอันดับที่10จังหวัดกาฬสินธุ์ครับส่วนยอดสุดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในต่างประเทศนะครับอันดับที่1คือวัดพระธรรมกายฟลอริดาสหรัฐอเมริกานะครับตามมาด้วยอันดับที่2คือวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอเมริกาเช่นเดียวกันอันดับที่3วัดภาวนานางาโนที่ประเทศญี่ปุ่นครับอันดับที่4กลับมาที่สหรัฐอเมริกาก็คือวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับที่5วัดพระธรรมกายบริสเบนครับอันดับที่6วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่8วัดพระธรรมกายบอร์โดที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็รวมไปถึงอันดับที่9คือวัดพระธรรมกายจอร์เจียปิดท้ายด้วยอันดับที่10คือวัดพระธรรมกายชิคาโกสหรัฐอเมริกาครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเริ่มต้นจากการเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรนับถอยหลังสู่วันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานบทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรนี้นะครับปีนี้ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมครับเราจะร่วมกันพิชิตชัยที่ยอดสวดด้วยตัวเลข 8,578 ล้านจบสวดแล้วก็ส่งยอดกันได้นะครับที่forbrighterworld.com ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15นะครับอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมที่จะถึงนี้ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนชายไทยเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569นะครับอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึง15พฤศจิกายนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามนะครับ081-538-8867ครับข่าวต่อไปเชิญชวนผู้สนใจนะครับที่อายุระหว่าง18-35ปีเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69อบรมระหว่างวันที่6-26กรกฎาคมที่จะถึงนี้ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์095-143-6722ครับ092-715-3990ครับข่าวต่อไปนะครับบุญใหญ่ของภาคพื้นอเมริกากำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายจารึกมงคลนามบนแผ่นทองนะครับณแผ่นชานขององค์พระประธานพระธรรมกายและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดยจะจัดกิจกรรมงานบุญในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือร่วมบุญได้ที่หมายเลขที่บัญชีที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ที่นำมาฝากผู้ชมทั่วโลกนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์มีช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจาก Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญ

news.0.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.tmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวเลยครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับความว่านปะเรสังวิโลมานิไม่ควรใส่ใจคำแสลงหูของผู้อื่นรณกรอุกรรมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวพื้นนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านก็ขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเนาะวันนี้มาเจอกันในวันขึ้นเดือนใหม่นะวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569การเวลาได้ผ่านพ้นไปไวมากนี่เกินครึ่งปีแล้วแป๊บๆเดียวก็จะหมดปีอีกแล้วดังนั้นวันคืนล่วงไปล่วงไปนะวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ก็เป็นการเตือนสติในบทสวดของพระภิกษุพระพุทธเจ้าก็ให้สวดสาธยายเตือนสติตนเองไว้อย่างนี้วันนี้นักเรียนไม่ต้องถามว่าจะมีรายการพิเศษนะโรงเรียนอาจจะมีช่วงพิเศษไหมมีนะนักเรียนนะ แจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวบางพวกบอกสงสัยจะไม่มีจะพากันเลื่อนช่องหนีนะมีก็ก่อนที่จะไปถึงช่วงพิเศษตรงนั้นก็เราก็มาเจอกันตามปกติสักเล็กน้อยก่อนนะก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงพิเศษเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาสู่เรื่องราวที่ได้นำเสนอไปยาวนานก็คือเรื่องของปาฏิหาริย์ตอนนี้เป็นตอนที่10แล้วนะปาฏิหาริย์ตอนที่10ทีแรกก็ว่าจะไม่ขยายความมากแต่ด้วยสถานการณ์ด้วยหัวข้อธรรมมันแตกตัวออกไปก็เลยขยายยาวมันจนถึง10หัวข้อซึ่งเนื้อหาตรงนี้เราได้นำเอามาจากพระสุตตปิฎกเล่มที่9พระสุตตันตปิฎกเล่มที่1เนี่ยนะฉบับมหาจุฬาด้วยทีฆนิกายศีลขันธวรรคเกวัฏฏสูตรว่าด้วยบุตรคณบดีชื่อว่าเกวัฏฏะซึ่งเราก็คงจะ

ย้อนกลับไปดูตอนหนึ่งนู่นนะบางคนโอ้ย้อนไปดูไกลหน่อยในเนื้อหาตรงนี้บุตรกราบดีชื่อว่าเกวัตตะเนี่ยหรือว่าเกวัตตะกราบดีท่านเนี้ยท่านประสงค์อยากจะนำเสนอแนวความคิดกับพระพุทธเจ้าอยากจะให้พระภิกษุแสดงฤทธานุภาพนะขอภิกษุเจ๋งๆสักองค์นึงขึ้นไปลอยอยู่บนอากาศแสดงฤทธิ์ให้ประชาชนเหมือนเป็นการเปิดการแสดงอะไรประมาณนั้นเพื่อให้ประชาชนพากันแห่แหนเข้ามานับถือกันมากมายก่ายกองจากนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมซึ่งพระองค์ก็มีเหตุมีผลนะก็เลยขยายความไปจากนั้นน่ะด้วยเนื้อหาตรงนี้มันก็เลยขยายความมาจนกระทั่งถึงเรื่องของฤทธิ์10ประการก่อนที่จะไปถึงนั้นเรียกว่าต้องมีเรื่องของปฏิหารนะปฏิหารเนี่ยก็จะว่าด้วยทั้งเรื่องของอิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารแล้วก็อนุสาสนีปฏิหารในส่วนของอิทธิปฏิหารกับอาเทศนาปฏิหารเนี่ยเราได้ฟังเนื้อความหัวข้อไปแล้วจากนั้นก็เลยนำเอาเรื่องของฤทธิ์นะซึ่งทั้งอิทธิปฏิหารกับอาเทศนาปฏิหารมันก็อยู่ในหมวดของฤทธิ์เนี่ยนะเอามาขยายความเรียกว่าอิทธิกถาว่าด้วยเรื่องของฤทธิ์ในเรื่องของฤทธิ์นั้นมีอยู่ด้วยกัน10ประการนะก็เราได้ขยายความไปจนกระทั่งถึงข้อที่5ฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิเมื่อคราวที่แล้วก็พยายามย่อความลงมาให้มันกระชับขึ้นแต่วันนี้ก็จะมีเพิ่มเติมอีกนิดเดียวเรื่องของฤทธิ์ที่แปรปริสมาธิข้อที่6เนี่ยฤทธิ์ของพระอริยะนะข้อที่7ฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากผลกรรมข้อที่8ฤทธิ์ของท่านผู้มีบุญข้อที่9ฤทธิ์สำเร็จมาจากวิชาข้อที่10ชื่อว่าฤทธิ์เพราะมีสภาวะสำเร็จด้วยประการประกอบโดยการส่วนนั้นเป็นปัจจัยซึ่งแต่ละส่วนนี้เราก็จะขยายความกันยาวนานกันมาจนกระทั่งถึงตอนที่10แล้วนะเนี่ยในหัวข้อที่5ที่บอกไปเมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านพระสัญชีวะมีฤทธิ์แผ่ไปด้วยสมาธิท่านพระขานุกลธัญญะมีฤทธิ์แผ่ไปด้วยสมาธิอุตตราอุบาสิกามีฤทธิ์แผ่ไปด้วยสมาธิสามาวดีอุบาสิกามีฤทธิ์แผ่ไปด้วยสมาธินี้ฤทธิ์แผ่ไปด้วยสมาธิซึ่งก็ขยายความโดยย่อไปทั้งหมดในส่วนของเรื่องฤทธิ์แผ่ด้วยสมาธิคราวนี้มาถึงข้อที่6วันนี้ฤทธิ์ของพระอริยะเป็นอย่างไรคือภิกษุในศาสนานี้ถ้าหวังว่าเราเพิ่งมีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่เดี๋ยวพวกเราก็คงจะฟังงงๆอยู่นะค่อยๆทำความเข้าใจคืออันนี้เป็นการกำหนดหมายในเรื่องคล้ายๆเป็นการไปรู้ไปเห็นด้วยสมาธิสมมติเราเห็นร่างกายของเราว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นของโสโครกหรือของไม่โสโครกอะไรอย่างเงี้ยของปฏิกูลเนี่ยของสะอาดหรือไม่สะอาดมันก็จะค่อยสลับไปสลับมาตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนจะงงเดี๋ยวจะไปสรุปตอนท้ายให้ฟังก็แล้วกันก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและสิ่งที่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและสิ่งที่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงเว้นสิ่งทั้งสองนั้นมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูลและสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ก็เป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่นี่คือบทสรุปของการจะกำหนดรู้อย่างไรจะเห็นเป็นของสะอาดหรือไม่สะอาดหรือจะสะอาดไม่สะอาดผสมปนเปกันอย่างไรก็ตามในส่วนท้ายนี้ท่านบอกว่าถ้าเรามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลอยู่ก็หมายถึงว่าสามารถมองเห็นโดยสภาวะวางเฉยได้นะแล้วก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัว

ในสิ่งนั้นๆก็จะทำให้เป็นเขาเรียกเป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งที่สามารถทำความเข้าใจตรงนี้นะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีฤทธิ์ก็จะยากทำความเข้าใจดังนั้นถ้านักเรียนงงแสดงว่าเรายังไม่มีฤทธิ์ดังนั้นก็เดี๋ยวไปตีความกันก็เอาให้เห็นเข้าใจง่ายๆว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็คือจะต้องใจหยุดใจนิ่งมีสติสัมปชัญญะแต่ที่จริงคำว่าอุเบกขานั้นถ้าเราไปเจาะลึกเนื้อความจริงๆอ่ะมันไม่ได้ไปว่าวางเฉยอย่างเดียวนะแล้วแต่คำบริบทที่มันไปอยู่อุเบกขาที่แปลว่าเข้าไปเพ่งเข้าไปดูก็ได้นะอุเบกขาไม่ได้แปลว่าวางเฉยอย่างเดียวมีโอกาสมีเวลาค่อยมาทำความเข้าใจเพราะช่วงนี้เวลาเรามีจำกัดนะเราต้องเร่งนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่รายการพิเศษเจ็ดฤทธิ์ที่เกิดจากผลกรรมเป็นอย่างไรคือนกทุกชนิดเทวดาทุกจำพวกมนุษย์บางพวกวินิปาติกะเปรตบางพวกมีฤทธิ์เกิดจากผลกรรมนี้ฤทธิ์ที่เกิดจากผลกรรมทำไมท่านบอกยกตัวอย่างนกทุกชนิดเราทำความเข้าใจง่ายๆว่าที่ท่านมองอย่างนั้นก็เพราะว่าพวกสัตว์ปีกพวกนี้มันสามารถบินได้มันก็เป็นฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากผลกรรมของมันนะไอเราไม่มีปีกก็พยายามจะไปหาเอากระด้งอะไรมาใส่มันก็เลยกลายเป็นผีกระหังไปนั่นนะมันบินไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีฤทธิ์ที่เกิดมาจากกำเนิดของเราจริงๆท่านบอกว่าโอ้นกทุกชนิดเนี่ยที่มันบินได้มันนั่นแหละก็เป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งแต่มันเป็นฤทธิ์ที่เกิดจากผลของกรรมที่มันทำมาแล้วมันมีผลอย่างนั้นบางตัวเอ๊ะทำไมขนปีกมันไม่เท่าไหร่ทำไมมันสามารถบินได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเทวดาทุกจำพวกเทวดาก็เหมือนกันเขาก็จะมีฤทธิ์จากกำเนิดของเขาจากผลคำว่าผลกรรมนี่ต้องทำความเข้าใจว่ามันเป็นผลทั้งส่วนที่เป็นกุศลกรรมกับอกุศลกรรมแต่เทวดานั้นน่ะท่านก็จะมีฤทธิ์ด้วยฝ่ายของกุศลกรรมของท่านก็จะสามารถยกตัวอย่างเหมือนท่านสามารถระลึกชาติได้หนึ่งชาติว่าเอ๊ะก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยทำบุญอะไรมาอย่างนี้เป็นต้นนะมนุษย์บางพวกซึ่งมนุษย์พิเศษบางพวกที่เขามีฤทธิ์อันนี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าบางทีเขาจะมีคนปัจจุบันอาจจะเรียกว่าอะไรพวกมีเซนมีพวกอะไรประมาณนี้นะแต่ก็เป็นเฉพาะบางพวกแต่หมอที่เขาเป็นมือปราบสัมภเวสีนี่เขาเป็นพวกมันอยู่ในจัดหมวดนี้ไหมก็อาจจะเป็นประเภทนี้เหมือนกันนะคือมันเกิดจากผลบุญกรรมที่เขาทำมาและอธิษฐานมาก็เป็นไปได้คือพวกกรณีบางพิเศษบางคนบางพวกมันจะเป็นผลกรรมในสายกุศลหรืออกุศลไม่แน่ใจนะอะไรของกินเยอะแยะในโลกไม่กินนะไปกินหลอดไฟอย่างเงี้ยอู้เขาเคี้ยวกินหลอดไฟกุบกับกุบกับกุบกับมันแปลกดีเหมือนกันบางพวกมันกินอะไรรู้ไหมโอ้มันกินตะขาบเป็นตัวๆเลยนะแปลกดีเหมือนกันเนาะตะขาบไม่กัดเนี่ยงงดีหรือบางพวกกินอะไรกินจิ้งจกอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกเกิดด้วยผลกรรมคือร่างกายมันสามารถปรับสภาพได้กินแล้วไม่เป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นวินิปาติกะเปรตบางพวกมีฤทธิ์อันนี้เป็นเรื่องของพวกเปรตบางชนิดเขาก็มีฤทธิ์เหมือนกันเกิดจากผลกรรมนี้ฤทธิ์ที่เกิดจากผลกรรมคือผลกรรมที่เป็นฝ่ายบุญและฝ่ายบาปก็จะหล่อหลอมบางทีบางคน อย่างง่ายๆเหมือนเด็กที่เกิดในท้องพ่อท้องแม่หรือนอนในท้องพ่อท้องแม่เนี่ยถ้าไม่คิดมันก็ไม่แปลกนะถ้าคิดมันก็แปลกทำไมนอนอยู่ตรงนั้นข้าวก็ไม่ได้กินอะไรไม่ได้กินอาหารก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่ตายนะก็เหมือนอย่างนั้นน่ะหรือท่านเปรียบเทียบพวกสัตว์นรกบางพวกโอ้โหโดนตัดโดนเฉียนโดนเฉาะจนกระทั่งร้องโอดโอยแต่ทำไมไม่ตายอย่างเงี้ยก็คือกรรมเนี่ยพวกนี้มันจะบีบเอาไว้นะทำให้ไปเป็นอย่างนั้นซึ่งผลของกรรมเนี่ยโอ้โหมันมีหลากหลายมากมายก่ายกองถ้าเราไปคิดวิเคราะห์มากเกินไปท่านบอกเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพวกสติฟันเฟือนกลายเป็นบ้าไปได้แต่ให้รู้ว่ามันมีฤทธิ์ที่เกิดจากผลกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะฤทธิ์ของท่านผู้มีบุญเป็นอย่างไรคือ

เจ้าจักรพรรดิเสด็จเหาะไปบนอากาศพร้อมด้วยจตุรงคเสนาตลอดจนพวกคนเลี้ยงม้าเป็นที่สุดเห็นไหมบางทีเราไปอ่านในพระไตรปิฎกไปศึกษาเรียนรู้เอ๊ะพระเจ้าจักรพรรดิพาบริวารเหาะไปเยี่ยมชมไปเยี่ยมชมโลกนู้นโลกนี้มันฟังดูในยุคปัจจุบันนะคนก็จะรู้สึกเอ๊ะมันใช่หรือหลอกเราหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นแต่คนในยุคนั้นเนี่ยก็คือเกิดด้วยกำลังบุญดังนั้นเวลาที่ท่านเสด็จไปหรือเดินทางไปเป็นเรื่องปกติก็เหมือนพวกเรานี่แหละขึ้นเครื่องบินไปอย่างนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงเหล็กทั้งไม่ใช่น้อยๆนะหนักก็หนักทำไมมันขึ้นไปได้บินไปได้แต่อันนี้เราไม่ได้เกิดขึ้นด้วยกำลังบุญที่สามารถเหาะได้แต่คนในยุคนั้นเขาเหาะได้เลยอย่างพระเจ้าจักรพรรดินี่เหาะเหินเดินอากาศได้และได้พาหมู่เสนามหาอามาตย์ไปพวกเราอาจจะเคยขึ้นนะแต่อาจจะลืมก็ได้อาจจะเคยเป็นบริวารของพระเจ้าจักรพรรดิองค์ใดองค์หนึ่งหรืออาจจะเป็นพระเจ้าของจักรพรรดิองค์ใดองค์หนึ่งในอดีตก็เป็นไปได้ใช่ไหมแล้วพวกเราอาจจะเคยเหาะเลยเคยขึ้นจักรแก้วเหาะไปเป็นว่าเล่นก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นก็ท่านถึงบอกว่ามันเกิดด้วยกำลังบุญกำลังบุญนั้นเป็นเรื่องพิเศษที่คนจะไปคิดไปจินตนาการจะเรียกว่ามันเหนือจินตนาการจะเหาะได้ยังไงก็จะไปหิ้วอะไรพิเศษนะในบางพวกเนี่ยหิ้วของไปขายอะไรนี่เดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวนั่นเออพวกเลี้ยงม้าเป็นที่สุดฤทธิ์ของโชติยะคฤหบดีผู้มีบุญเออในส่วนตรงนี้ท่านใช้คำว่าโชติยะนะแต่พวกเราจะได้ยินใช้คำว่าโชติกะเศรษฐีนะตัวนี้ท่านใช้คำว่าโชติยะคฤหบดีผู้มีบุญถ้าพูดถึงเรื่องของความมีบุญของโชติกะเศรษฐีหรือว่าโชติกะคฤหบดีเนี่ยโอ้เนื้อหาเรื่องราวท่านก่อนที่จะมาเป็นผู้มีฤทธิ์ได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเลยนะการสั่งสมบุญบารมีของท่านนี่มาข้ามภพข้ามชาติมายาวนานทีเดียวในตำรับตำราในอรรถกถาเนี่ยท่านเริ่มต้นตั้งแต่ชาติที่เกิดเป็นชาวไร่อ้อยดังนั้นใครที่ไปทำไร่อ้อยนี่ก็อาจจะมีส่วนในการที่ได้ไปเป็นเหมือนท่านโชติกะนะโชติกะเศรษฐีนะตอนนั้นท่านเกิดเป็นชาวไร่อ้อยแต่ในยุคที่เกิดนั้นน่ะในตำราท่านบอกอ้อยที่คนยุคนั้นใช้รับประทานก็ไม่ได้เหมือนอ้อยในยุคปัจจุบันคือมันเหมือนเป็นลำมันไม่มีปล้องนะไม่แน่ใจว่าสายพันธุ์นี้มันยังมีหลงเหลือในโลกหรือเปล่านะคือท่านบอกว่าอ้อยเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเรานึกถึงลูกโป่งยาวๆอย่างนั้นนะแล้วเราเอาน้ำใส่เข้าไปอ้อยก็เหมือนกันอ้อยยุคนั้นน่ะมันไม่มีปล้องคราวนี้เวลาเราตัดปลายมันตัดโคนมันก็ต้องเอามัดนะมัดปลายมัดโคนเอาไว้ถ้าเราจะดื่มเนี่ยก็คือไม่ต้องมาหีบอ้อยให้มันลำบากลำบนอะไรเลยแค่เปิดไอ้ที่เรามัดเอาไว้นั่นน่ะเปิดจุกมันออกมันก็ไหลลงจ๊อกอย่างนั้นเลยนะเขาท่าดีเหมือนกันผลปรากฏว่าตอนนั้นเกิดมาในตระกูลชาวไร่อ้อยสองพี่น้องเหลือเป็นสองพี่น้องคราวนี้วันนั้นน้องชายน้องชายท่านเดินทางเข้าไปเพื่อตัดอ้อยแล้วก็เลยอุ้ยอ้อยเรางามมากเลยตัดมาสองลำนะเอามาเผื่อพี่ชายอยู่ที่บ้านตนเองไปดูไร่อ้อยเสร็จก็ตัดอ้อยมากะว่าจะเอามาดื่มเอามารับประทานแต่ของน้องชายเนี่ยคิดในใจว่าเอ๊ะวันนี้ถ้าเราเจอคนมีความรู้สึกอยากจะทำบุญในใจลึกๆถ้าเจอใครเจอพระหรือเจอคนเราจากจะทำบุญด้วยน้ำอ้อยเหลือเกินพอเดินมาตอนนั้นท่านพระมันเป็นยุคของพระปัจเจกพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นก็ตรวจตราท่านออกจากนิโรธสมาบัติเสร็จปุ๊บท่านก็ตรวจตราว่าเออเราจะไปโปรดใครดีนะก็เห็นชายหนุ่มคนเนี้ยหนุ่มไร่อ้อยเนี่ยนะว่าเออเป็นคนมีศรัทธาที่จะถวายน้ำอ้อยท่านก็เลยเหาะไปแล้วก็เหมือนไปเดินบิณฑบาตอย่างนั้นจากนั้นหนุ่มไร่อ้อยก็ดีใจว่าโอ้โหเพราะปรารถนาอยากจะทำบุญปุ๊บมาเลย

ื้อนาบุญดังนั้นการที่เราจะมาเจอเนื้อนาบุญไม่ใช่ของง่ายนะบางชาติเราไม่เจอเนื้อนาบุญเลยบางชาติมาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนามาเกิดในยุคที่ไปอยู่ในดินแดนที่กันดารไม่รู้จักคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าไปไม่ถึงก็ยากในการที่จะเข้าใจเรื่องการทำบุญทำกุศลในการที่จะมาเจอเนื้อนาบุญท่านได้บอกเป็นความยากว่า1ศรัทธา2ทายธรรม3เนื้อนาบุญบางคนมีศรัทธาแต่ไม่มีทายธรรมศรัทธาเยอะไปหมดรู้อยากจะทำบุญมากเลยแต่ว่ามันไม่มีทายธรรมไม่มีปัจจัยทายธรรมบางคนมีศรัทธามีปัจจัยทายธรรมแต่ก็หาเนื้อนาบุญไม่เจอดังนั้นโอกาสที่จะมาเจอเนื้อนาบุญโอกาสที่จะมีเจอพระพุทธศาสนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่ยากแต่ตอนนี้พวกเราได้แล้วนะมีศรัทธามีทายธรรมมีเนื้อนาบุญเราอยากจะทำบุญเท่าไหร่อยากจะได้ไปเท่าไหร่ก็อยู่ที่ใจของเราแล้วคราวนี้หนุ่มไร่อ้อยคนนี้ก็ได้นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็เทน้ำอ้อยถวายเข้าไปในบาตรถวายเข้าไปในบาตรคราวนี้เนี่ยบาตรท่านเนี่ยมันก็ใหญ่พอสมควรเทไปหนึ่งลำก็มันยังไม่อิ่มใจจึงเทเอาลำที่ตั้งใจจะตัดมาให้กับพี่ชายด้วยเนี่ยก็เลยเทไปอีกลำหนึ่งแล้วก็คิดในใจว่าถ้าพี่ชายจะคิดราคาก็จะยอมจ่ายแต่ถ้าพี่ชายจะเอาบุญก็จะเอาบุญไปฝากคิดในใจอย่างนั้นเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้ารับเสร็จปุ๊บชายหนุ่มคนนั้นก็อธิษฐานต่อหน้าเลยนะว่าด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าถวายน้ำอ้อยนี้บุญใดหรือว่าคุณธรรมที่พระปัจเจกพุทธเจ้าได้บรรลุแล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วขอให้ท่านได้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างนั้นบ้างพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ให้พรให้สมปรารถนาอย่างนั้นจากนั้นท่านก็เหาะไปอย่างภูเขาคันธมาศแล้วก็ทำให้ไอ้หนุ่มคนนี้มองเห็นด้วยฤทธิ์ของท่านเห็นว่าท่านเอาน้ำอ้อยไปถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าประมาณ500องค์ทุกองค์ได้ขบฉันน้ำอ้อยหนุ่มคนนี้ก็ปลื้มเนี่ยปลื้มอกปลื้มใจเดินกลับมาด้วยความอิ่มใจได้บำบุญกับเนื้อนาบุญเห็นเหาะไปจะๆอย่างนั้นกลับมาถึงบ้านพี่ชายก็บอกไปไหนมาก็บอกไปตรวจตราดูไร่อ้อยมาเอ้าอุตส่าห์ไปทั้งทีทำไมไม่ตัดเอาอ้อยมาแบ่งมาดื่มกันบ้างน้องชายก็เลยเล่าให้ฟังตามนั้นว่าเนี่ยได้ตัดมาแล้วได้ทำบุญไปแล้วแล้วก็ถามพี่ชายว่าอยากจะเอาเงินหรือว่าอยากจะอนุโมทนาเอาพี่ชายก็ถามว่าพอใส่บาตรไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านมีกิริยาอาการเป็นอย่างไรก็เล่าให้ฟังบอกโอ้ท่านเหาะไปแล้วก็เอาน้ำอ้อยไปถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าอีกตั้ง500องค์แค่นั้นแหละปลื้มเลยปลื้มบอกโอ้ไม่เอาแล้วเงินขอเอาบุญดีกว่านะน้องชายก็เลยบอกว่าให้อนุโมทนาบุญเมื่ออนุโมทนาบุญจากนั้นทั้งสองพี่น้องเนี่ยก็มีความปลื้มปิติยินดีก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ยาวนานนะอยู่ยาวนานเวียนว่ายตายเกิดจนกระทั่งมาเกิดในยุคของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมนี่กว่าจะได้มีผู้ฤทธิ์กว่าจะมีเป็นผู้มีบุญเป็นฤทธิ์เนี่ยก็ต้องสั่งสมบุญแต่ยุคนั้นมาเพราะมาเกิดในยุคของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าคราวนี้เกิดมาเป็นตระกูลที่ร่ำรวยแล้วนะแต่ก็กลับมาเกิดเป็นพี่เป็นน้องเหมือนกันเพราะได้สั่งสมบุญผูกสายบุญกันมาพี่ชายก็กลับมาเกิดเป็นพี่ชายน้องชายก็กลับมาเกิดเป็นน้องชายนะก็แต่คนละภพแล้วแต่กลับมาเกิดตอนนี้มีความพร้อมพลิกชีวิตจากชาวไร่อ้อยมาเป็นเศรษฐีแล้วหลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตทั้งสองพี่น้องนี้ก็ควบคุมกิจการดูแลกิจการเป็นเศรษฐีใหญ่จนกระทั่งเมื่อพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นก็ขยายธรรมะเผยแผ่ธรรมะพอได้ยินข่าวนะพี่ชายได้ยินข่าวว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันเกิดขึ้นแล้วก็ดีอกดีใจดีอกดีใจเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมเมื่อฟังเทศฟังธรรมเกิดความ

0: ศรัทธาเลื่อมใสจึงตัดสินใจขอออกบวชเพราะตอนนั้นตอนที่เริ่มต้นในการที่ท่านถวายอนุโมทนาบุญในการถวายน้ำอ้อยนะมีความประสงค์อยากจะไปนิพพานเร็วนะอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วในเจตนาในชาตินี้ท่านก็อยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานกับพระปัจสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเมื่อฟังเทศฟังธรรมเสร็จปุ๊บโอ้โหดีอกดีใจมากว่าอยากจะบวชแต่โดยธรรมเนียมพระพุทธเจ้าก็บอกก็ต้องไปลาญาติก่อนคราวนี้พ่อแม่เนี่ยเสียไปหมดแล้วก็เหลือน้องชายอยู่คนเดียวก็ไปลาน้องชายในชาติตอนที่เกิดในยุคของวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพี่ชายชื่อว่าเสนะน้องชายชื่อว่าอัปปราชิตะเมื่อไปลาเสร็จน้องชายนี่ตกใจว่าเอ้าพี่ทรัพย์สมบัติเราก็มีมากมายตอนนี้พ่อแม่เสียไปแล้วผมก็ได้พี่นี่แหละเป็นหลักเป็นประธานเป็นผู้ดูแลผมพี่ชายบอกโอ้ยังไงพี่ก็ทนไม่ไหวเพราะหัวใจมันเรียกร้องในการที่อยากจะบวชมากเหลือเกินเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้เจ้าเนี่ยรับทรัพย์สมบัติทั้งหมดเลยมรดกทั้งหมดยกให้เจ้าเป็นคนเดียวเลยในการที่จะถ่ายทอดในการที่จะดูแลทรัพย์สมบัติน้องชายนั้นเห็นความตั้งใจของพี่ชายอย่างนั้นก็เลยอนุโมทนาพี่ชายก็เลยได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาของวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นนี่ในพรรษานี้นะใกล้จะเข้าพรรษาแล้วนะชายแมนๆที่ยังไม่ได้บวชนะเออก็น่าจะถึงเวลานะออกบวชกันอย่างน้อยสัก1พรรษาอันนี้ก็ฝากไปถึงชายแมนๆเนื้อหาตรงนี้เราหยุดไว้ตรงแค่นี้เพราะว่าบัดนี้ก็คงจะได้เวลาที่จะให้พวกเราได้เข้าสู่รายการพิเศษในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ท่านพระอาจารย์ที่ท่านไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพระลูกชายของคุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยที่ได้ส่งแต่ละองค์แต่ละท่านไปปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศตอนนี้ก็จะนำค่อยๆนำเอาเรื่องราวบันทึกเรื่องราวที่ท่านไปทำหน้าที่นั้นได้พบได้เจออะไรบ้างนำมากราบเรียนแล้วก็ให้หลวงพ่อท่านได้ยินได้ฟังและมีอะไรที่ท่านจะได้ให้ข้อคิดให้ความรู้ให้กำลังใจซึ่งตอนนี้ในวันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวของอุทัยแสงแห่งชีวิตส่วนเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรวันนี้ก็ให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ติดตามรายการพิเศษกันได้ณบัดนี้เลย
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2 นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่ง

0: เฉยๆครับ
1: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
0: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
1: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
0: ทำได้ครับ
1: ถ้า
0: ได้ทำ
1: ไม่ได้เพราะ
0: ไม่ได้ทำครับ
1: จ้ะ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการกล่าว
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครา
0: บรำมาว่าคาถาโรยคาถาเรียกทรัพย์กันจา
1: 072แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี่
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย

0: วันนี้เรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีกันนะจ๊ะคือคาถาส่วนถีกันจ้ะ
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: จ้ะทำอย่างนี้แหละจ้ะเราก็จะรวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี

0: จะรวยกันไปทุกชาติเลยนะจ๊ะ
1: สา
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สา
0: แล้วให้ลูกลูกทุกทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สา

0: มีจดหมายจากใจ
1: จาก
0: พระลูกชาย
1: คร
0: ับ ตอนอุทัยแสงแห่งชีวิตจ้ะ
1: จ้า

0: กราบกราบหลวงพ่อเจ้าครับรักอย่างสูงครับกับผมพระมหาพระเดชศักดิ์สักกะธรรมโม
1: สา
0: ธุประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงและผู้ช่วยภูมิในการสำนักพระปริยัติธรรมจ้า

0: แต่ต้องเป็นวัดพระธรรมกายนะตอนนั้นลูกก็คิดแค่ว่าภาษาเดียวเองจิบจิบนี่คำขอของโยมแม่เนาะบวชก็บวชสาธุโอ้นี่เป็นธรรมดานะสาธุสาธุสาธุจนบางทีลูกก็แอบสงสัยว่าวันนั้นนะจ๊ะไม่ใช่วันนี้นะวันนั้นยังไม่ถึง32ดูที่วันนั้นลูกแอบสงสัยอะไรวันนั้นโยมแม่แอบเจรจาอะไรกับหลวงปู่มาก่อนหรือเปล่าครับนี่นะนี่โยมแม่ยิ้มตลอดกาลญาติกัลยาณมิตรผู้พาผมสู่เส้นทางสมณะนี่ยอมพ่อการอนุโมทนาไม่ว่าแล้วแต่โยมแม่นะโอ้สองเราเข้าใจกันโยมวิสาก็อนุโมทนานี่จ้า
1: สาธุ
0: ถามโยมแม่ดูแล้วกัน

0: เดินตามเส้นทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะช่วงแรกการบวชก็ไม่ง่ายครับนั่งสมาธิทีไรก็ทั้งมืดก็ธรรมดาเน
1: ี่
0: ยมืดตื้อมืดมิดง่วงธรรมดาเบื่อธรรมดาอึดอัด
1: ธรรมดา
0: ก็เอาอึดออกเลยครบชุดเลยครับแต่ผมก็อดทนนี่นะนี่จ้ะไม่ได้อดเดี๋ยว

0: เดียว
1: อ
0: ดทนนี่จ้ะเพราะมันอดนานนี่แต่ไม่ใช่อดทานนี่นะแค่อดนานนี่มือตื้อมือวิทย์มือสนิทนี่เนาะเพราะรับปากโยมแม่ไว้จนกระทั่งวันหนึ่งที่พระพี่เลี้ยงประกาศว่าวันนี้พระเดชคุณหลวงพ่อจะเมตตามานำปฏิบัติธรรมพอได้ยินแบบนั้นพระรูปอื่นนี่เนาะก็ปลื้มกันทั้งศาลาดีใจทั้งศาลาเลยแต่ส่วนตัวลูกไม่กลัวไม่ตื่นไม่เต้นนี่จะนี่แต่หนีครับหนีคือวิ่งหนีจริงๆนี่จะแต่ถ้ามีเหตุผลว่าทำไมท่านถึงต้องวิ่งหนีเพราะถ้าหลวงพ่อถามแล้วจะตอบไม่ได้วิ่งหนีออกมาแล้วสุดท้ายก็ย่าเอ๋ก่อนจ้ะเจอหลวงพ่อข้างนอกอยู่ดีวันนั้นลูกจึงเข้าใจว่าไม่ตั้งหนีหลวงพ่อไปไหนยังไงก็หนีไม่พ้นนี่นะยังไงก็วนอยู่ในภพสามนี่แหละว่าเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนครับนี่นะจากนั้นผลการปฏิบัติธรรมลูกก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นทุกหลักวิชาเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆใจก็นิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นจนเชื่อมั่นในบุญและเลยลืมเรื่องศึกไปเลยต่อมาลูกก็ได้รับหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงสามเณรวันหนึ่งหลวงพ่อปรารภว่าอยากให้มีสามเณรมากๆคนอื่นฟังแล้วก็ปลื้มแต่พวกผมฟังแล้วรู้เลยว่างานเข้าบุญใหญ่กำลังมาจะเป็นงานบุญเพื่อเพื่อนเขานะครับทีมงานจึงพากันไปกราบเรียนหลวงพ่อเพื่อขอจัดอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนกันเองหลวงพ่อฟังจบแล้วพูดเพียงสามคำว่าสันนิษฐานดิจะพูดว่าไงสามรอ
2: สามรอลุยลุย
0: โอ
2: ้ลุยลุยลุยลุยลุยเลยล
0: ู
2: ก
0: ลุยเลยลูกไม่ใช่ใครลุยลุยลุยแล้วหลวงพ่อยังไม่ตั้งใจตั้งชื่อโครงการว่านอแก้วเปลี่ยนธรรมจากวันนั้นถึงวันนี้เลยสร้างนาคหลวงสร้างปอทอเก้าสร้างพระมหาและศาสนทายาทจำนวนมากให้พระศาสนาครับ
2: สาธุ
0: นี่โครงการนอแก้วเปลี่ยนธรรม

0: ต่อมาเมื่อมีโครงการบวชแสนรูปทั่วไทยเพราะว่าบวชไปทำไมสองรูปสามรูปนี่เนาะเอาทีเดียวแสนเลย
1: ร
0: ูปและทีมงานก็ได้รับมอบหมายให้มาจังหวัดอุทัยธานีนี่มันต้องมาจังหวัดที่ดวงตะวันค่อยๆโผล่ขึ้นมาก่อนนะนี่นี่เนาะ

0: มือแห่งแสงสว่างนี่เนาะทั้งที่ตอนนั้นก็ไม่รู้จักใครเลยนี่จ้ะไม่รู้จักพื้นที่ไม่รู้จักใครเลยแล้วไม่รู้ได้ซ้ำครับว่าชีวิตข้างหน้าจะเจออะไรบ้างแต่ที่รู้แน่ๆไม่เพียงอย่างเดียวคือหลวงพ่อให้มาก็ต้องมาโอ้สุดยอดเลยหัวใจนักสร้างบารมีเนอะสมัยนั้นยังไม่มีศูนย์ไม่มีที่ดินนั่นแหละก็เรียกว่ามีศูนย์เพราะไม่มีอะไรเลยใช่นั่นศูนย์แรก
1: ใช
0: ่คือไม่มีอะไรเลยนี่ไม่มีศูนย์ไม่มีที่ดินนี่ไม่จริงไม่จริงต้องไม่มีอะไรเลยนอกจากพระที่มีหัวใจนักสู้เต็ม 100% ครับเราต้องตระเวนขอใช้พื้นที่วัดต่างๆจัดโครงการบวชสาธุถูกหลักวิชาจะใช้ดวงปัญญาเลยเนี่ยเมื่อไปถึงนั้นเรายังไม่มีวัดนะจ๊ะยังไม่มีที่ดินยังไม่มีสวนเราก็ต้องไปหาที่ที่มีตรงไหนมีก็เอาตรงนั้นก่อนเนาะตระเวนขอใช้พื้นที่วัดต่างๆจัดโครงการบวชมีเพื่อทำสิ่งที่สำคัญที่สุดของพระศาสนานะจ๊ะจัดโครงการบวชบางแห่งเจ้าวาดท่านก็เมตตาเป็นอย่างดี
1: สาธ
0: ุโอ้กราบขอบคุณครับ
1: สา
0: ธุบางแห่งก็มีบททดสอบนี่นะจ๊ะสุดโหดหินนี่เนาะแต่เราก็สู้ไม่ถอยเพราะลูกพ
1: ่อไม่เป็น
0: ลูกพ
1: ่อไม่เป็น
0: เลิกพ
1: ่อ

0: ให้จ้ามีภาพที่น่าปลื้มน่าอนุโมทนาเลยจ้าสมัยที่ผมและทีมงานขอใช้พื้นที่วัดต่างๆจัดโครงการบวชครับนี
1: ่
0: สาธุเมื่อเรายังไม่มีวัดเราก็ไปหาวัดที่
1: ม
0: ีนี่แล้วการบวชก็เริ่มต้นได
1: ้
0: ครั้งหนึ่งน้องโทรมาบอกว่ามีผู้ไม่เข้าใจเข้ามาในงานพร้อมอาวุธปืน
1: โอ
0: ้โหจะมาถวายมั้งเนี่ย
1: มาบริจาค
0: แต่ว่ามาด้วยอาการมึนเมาน ี่จ้ะฝึกน้องๆก็เลยถามลูกว่าหลวงพี่ครับเอาไงดีหลวงพี่ก็เอาไงดีลูกก็ถามกลับว่าเขาต้องการอะไรล่ะคำตอบที่ได้นะจ๊ะเขาต้องการอย่างเดียวคืออยากให้เราย้ายออกโ
1: อ
0: ้โหลูกยิ่งตอบทันทีว่า
1: ไม่ย้าย
0: ลูกยิ่งตอบทันทีว่า
1: ไม่ย้าย
0: ลูกตอบทันทีว่า
1: ไม่ย้าย
0: โอ้โหเก่งเนาะแต่ว่าลูกนี้ตอบว่าขย้ายสิฮะท่านมีเหตุผลเพราะเราเป็น

0: พระครับนี่จ้ะไม่ใช่พระเอกนี่เนอะไม่ใช่ว่าเรากลัวนะครับเราไม่เคยกลัวแต่เราไม่ประมาทเจ้ากระทั่งวันหนึ่งขณะกำลังประชุมงานอยู่มีโทรศัพท์สายสำคัญดังขึ้นปลายสายแจ้งว่าหลวงพ่อนิมนต์มาพบไม่ทราบวัดไหนเนี่ยคืนนั้นลูกนอนวังเวงทั้งคืนโอ้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นมาเข้ากราบหลวงพ
1: ่
0: อก็ถูกถามเรื่องงานจังหวัดอุทัยอยู่พักใหญ่ก็หลวงพ่อจะกล่าวประโยคสั้นๆที่เปลี่ยนอนาคตทั้งจังหวัดเลยว่าที่อุทัยเรายังไม่มีศูนย์ป่ะสร้างศูนย์นะลูกนะวิทยาทีนะลูกรู้เลยครับว่าคำว่าบุญหล่นทับนั้นเป็นไงโอ้นี่หล่นทั้งโครมเลยแต่วันนี้ลูกจึงเริ่มภารกิจสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจากงบประมาณศูนย์บาทจ้ะสู่ที่ดิน22ไร
1: ่
0: โอ้โหนี่มันมหัศจรรย์แล้วเนี่ยนี่เนาะมีภาพเป็นหลักฐานนี่ลูกกับรายงานคืบหน้าการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งแรกของอุทัยแสงว่าบ่อจี้นี่เนาะไม่มีจี้เต็มบ
1: ่
0: อคำตอบคือไปสร้างให้ได
1: ้
0: นี่จ้ะ
1: สา
0: ธุนี่เนาะไปสร้างให้ได้เลยลูกแล้วสร้างได้ไหม
1: ได้ครับ
0: นี่ไงไม่ธรรมดาเลยนี่เนาะจากความไม่มั่นใจนี่นะสู่ความมั่นใจแต่ละว่าครับคำว่าสร้างศูนย์ไม่ได้เริ่มจากการสร้างอาคารถูกต้องจ้ะเพราะเราไปสร้างศูนย์ยังไม่ได้สร้าง1 2 3 4นี่เนาะ
1: ศูนย
0: ์มันก็ต้องไม่มีอะไรไม่ได้เริ่มจากการสร้างอาคารหากเริ่มจากการสร้างใจคนก่อนเพราะสมัยนั้นกุฏิก็ไม่มีต้องการเต็นท์จำวัดอ่างน้ำก็เป็นแบบชั่วคราวนี่จ้ะส่วนอาคารต่างๆที่เห็นในวันนี้สมัยนั้นยังเป็นเพียงเส้นดินที่พวกเรานั่งเขียนผังกันอยู่บนพื้นนี่จ้ะแล้วเคยเล่าเรื่องนี้ให้น้องๆฟังน้องก็ถามว่าหลวงพี่ไม่เก็บภาพไว้บ้าง
1: เ
0: ลยครับแล้วก็ตอบว่าจะไปเอากล้องที่ไหนเอากล้องที่ไหนถ่ายตอนนั้นน่ะให้มีเต็นท์ให้น้องก็พอแล้วเนาะบรรยากาศยุคบุกเบิกศูนย์ในช่วงแรกก่อสร้างควบคู่ไปกับการใช้งานครับนี่นักสู้จริงเนี่ยครับ
1: สา
0: ธุพอเข้าไปอยู่ใหม่ๆก็มีทั้งความไม่พร้อมนะจ๊ะและความไม่เข้าใจบางคนสงสัยว่าพระเนมมาจากไหนถึงกับร้องเรียนไปถึงเจ้าคณะจังหวัดด้วยความเมตตาของท่านเนี่ยเราจึงค่อยๆทำความเข้าใจกับชุมชนที่เรามาเพราะงี้งี้งี้นี่นะเพื่ออะไรจนกระทั่งคนแปลกหน้าก็ค่อยๆกลายเป็นคนบ้านเดียวกันที่สุดนี่เน
1: า
0: ะ

0: บททดสอบยังไม่จบครับอยู่ช่วงหนึ่งที่กำลังก่อสร้างศูนย์แต่ลูกจากที่เป็นนักสร้างบารมีก็เกือบได้กลายเป็นนักกฎหมายเต็มตัวที่สมัยเนาะเพราะรถแบ็คโฮของผู้รับเหมาดันข้ามไปเขตที่ดินเพื่อนบ้านนิดนึงอยู่ดีพระก็มีคดีครับทีนี้ก็วุ่นวายกันอยู่พักใหญ่กว่าจะเคลียร์จบแต่ก็ยังเคลียร์จบจบแบบไหนจ๊ะ
1: แฮปปี้แอนดิ้ง
0: แฮปปี้ลูกไม่เคยเสียกำลังใจเลย
1: สาธุ
0: นี่จ๊ะกำลังใจก็ไม่เสียปัจจัยก็ไม่เสียเพราะเชื่อมาตลอดว่าถ้าไม่มีอุปสรรคบารมีก็ไม่เกิดก็ไม่ต้องมีก็ได้ใช่ไหมอุปสรรคไปก็ใกล้สวรรค์เนาะ
1: ใกล้สวรรค์คร
0: ับ ทุกครั้งที่เจอเรื่องหนักๆเราจะไปกราบหลวงปู่องค์ที่หลวงพ่อเมตตามอบให้
1: นี่
0: น
1: ะ
0: นั่งนิ่งๆอธิษฐานยิ่งเจอปัญหาหนักก็ยิ่งนิ่งขอให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายร่างกายเป็นรวยเป็นดีแล้ววิธีนี้ก็ใช้ได้ผลมาตลอดครับโอ้ดีนี่นี่ถูกหลักวิชานะเมื่อใจนิ่งๆอยู่กับหลวงปู่มันได้ปัญหาทุกปัญหาก็จะคลี่คลายอย่างง่ายๆครับนี่ค่ะจนวันนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงสามารถปักหลักได้อย่างมั่นคงรองรับงานบวชพระบวชเนนวาสกปฏิกาแก้วเด็กดีวีสตาและจัดอบรมพระบาลีได้อย่างต่อเนื่อง
1: สาธ
0: ุเจ้าโอ้ดีจังนี่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงนี่หลังคาก็ยังเป็นจากอยู่เพื่อจะได้เตือนสติว่าเราได้จากบ้านจากเรือนมาใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านจะเป็นเรือนจากที่มีสองชั้นกำลังจะขยับเป็นชั้นที่สามแล้วเนี่ยซึ่งมันมีหลังเดียวในโลกนี่จ้ะเต็มเลยสว่างสวยนี่โอ้โหเป็นไงมันน่าชื่นใจนะนะฮะอนุโมทนาสาธุการ
1: เดี๋ยวชื่อ
0: ภิกษุสามเณรเต็มเลย

0: ันจะเรือนที่จากบ้านจากเรือนมานะ
1: ครับ
0: นี่มาเป็นชีวิตสมณะ
1: ครับ
0: มีพระนิพพานเป็นเป้าหมายนี่เนาะตลอด9ปีที่ผ่านมาศูนย์อุทัยแสงยังส่งสามเณรเข้ามาบวชเรียนบาลีต่อที่วัดพระธรรมกายรวมเกือบ30รูป
1: สา
0: ธุจ้ะหลวงพ่อครับวันนี้ได้มาเจอหลวงพ่อหลังจากไม่ได้มากราบหลวงพ่อเป็นเวลานานลูกรู้สึกเหมือนนักรบที่ออกรบอยู่แนวหน้าและได้กลับมาพบแม่ทัพอีกครั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเจอทั้งแดดทั้งฝนธรรมดาเนี่ยอยู่ไหนก็ต้องเจอนะนี่และอุปสรรคสารพัดนี่ใกล้สวรรค์ทุกสิ่งนะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือความคิดถึงหลวงพ่อ

หลายครั้งเวลางานหนักลูกก็เปิดรูปหลวงพ่อฟังอวาดหลวงพ่อแล้วบอกกับตัวเองว่าสู้ต่ออีกนิดนะเดี๋ยวก็ได้กลับไปเจอหลวงพ่อแล้วจนวันนี้วันที่ได้กลับมากราบหลวงพ่ออีกครั้งเพียงได้เห็นหลวงพ่อได้ยินเสียงหลวงพ่อหัวใจที่เคยลาก็กลับมามีกำลังอย่างน่าอัศจรรย์เหมือนแบตเตอรี่ชีวิตที่ได้กลับมาชาร์จเต็มอีกครั้งโอ้คมคมคมโอ้คมได้กลับมากราบหลวงพ่อในวันนี้ที่ทำให้โลกรู้ว่าตลอดเส้นทางที่ผ่านมาลูกไม่เคยเดินเพียงลำพังเพราะมีหลวงพ่อเป็นทั้งกำลังใจเป็นทั้งแสงสว่างและเป็นจุดหมายการสร้างบารมีเสมอมาหลวงพ่อครับโดยจะขอรักษาอุทัยแสงให้เป็นวัดรุ่งดังว่าที่หลวงพ่อเมตตาให้ไว้จะขอเดินตามรอยเท้าหลวงพ่อไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมครับ

ยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์

าะสารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

บาๆพอสบายสบายรวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหยุดใจนิ่งอย่างสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายให้สบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งการทำใจของเรานะให้หยุดนิ่งๆหยุดภายในไม่ใช่เรื่องยากมากเกินไปยากในระดับที่เราสามารถทำได้เข้าถึงได้แต่เรารู้หลักวิชาสำคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงนี้เริ่มต้นนั้นตั้งแต่นั่งปิดเปลือกตาในระดับที่ปลื้มๆ นิดๆแล้วก็ทำความรู้สึกในกลางท้องเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายเราต้องทำตรงนี้ให้เป็นแล้วมันจะง่ายผ่อนคลายก็ต้องผ่อนคลายจริงๆทั้งเนื้อทั้งตัวเปลือกตาหน้าผากศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือ

ลองผ่อนคลายดูสิจนะผ่อนคลายในขาทั้งสองทั้งเนื้อทั้งตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้านะให้ผ่อนคลายแล้วก็อย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องได้เห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นเอาว่านั่งเนี่ยมันถูกซะก่อนถูกต้องถูกหลักวิชาแล้วก็นิ่งให้เป็นซะก่อนนิ่งในระดับที่มันไม่ตึงไม่เกร็งนิ่งแบบผ่อนคลายนุ่มนิ่งนุ่มเบาเบาเนี่ยทำตรงนี้ให้เป็นเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันไม่ยากหรอกเนี่ยสองสามประโยคที่หลวงพ่อบอกไว้เนี่ยให้เป็นนิ่งให้เป็นนิ่งนุ่มให้เป็นนิ่งนุ่มผ่อนคลายให้เป็นให้ใจใสใสอยู่เหนือความอยากได้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นให้ใจเป็นกลางกลางเดี๋ยวลองทำตรงนี้สิจ๊ะให้เป็นกลางกลางรู้สึกสบายถ้าทำสามสี่ประโยคนี้ได้ถูกหลักวิชาเนี่ยตัวของเรามันจะกลืนกับบรรยากาศถ้าทำเป็นนะจะกลืนแต่มันก็ยังไม่เห็นอะไรล่ะมันจะกลืนอยู่ในระดับที่เราพึงพอใจอ่ะชอบใจที่นั่งอย่างนี้รู้สึกไม่ยากความรู้สึกว่าไม่ยากเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าจะไม่เห็นภาพอะไรมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเห็นก็ดีไม่เห็นก็ไม่เป็นไรถ้าเมื่อไรเกิดความรู้สึกอย่างนี้อ่ะถูกหลักวิชาแล้วแหละเนี่ยเรานั่งนิ่งเห็นได้ก็ดีเห็นได้แค่ไหนก็ดีไม่เห็นไม่เป็นไร

ถ้าทำตรงนี้เป็นมันไม่กี่นาทีหรอกใจมันก็รวมแล้วอ่ะมันจะรวมมันจะโล่งตัวมันจะโล่งโปร่งเบาเราจะรู้จักคำนี้เลยเข้าถึงคำนี้จากประสบการณ์ภายในที่มันเป็นอย่างเนี้ยมันจะไปใช้คำบื้อไม่ได้นะเกิดตัวมันโล่ง

กลวงกลวงเป็นโพรงบางทีมันก็พองพองโตโตแล้วก็ขยายโดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงว่าเราจะได้เห็นอะไรไอ้ทางนี้ก็ยิ่งทุกข์หนักเพิ่มขึ้นไปอีกเราทำถูกวิธีแล้วล่ะอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอะไรไม่กังวลอะไรไม่เฉยอยากอยู่อย่างเนี้ยอย่างสบายสบายทีนี้พอเราทำอย่างนี้มันจะเกินกว่าที่เราคาดคิดมันเริ่มรู้สึกมีปิติที่เราสามารถทำได้แล้วก็จะมีความสุขน้อยๆขึ้นมาอยู่ในระดับที่เป็นรางวัลให้เราอยากทำถูกวิธีเนี่ยแล้วก็มีแรงจูงใจอยากให้เรานั่งอีกนั่งเองโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามนี่แต่ถูกวิธีเนี่ยมันจะเกิดอย่างนี้แล้วอยากนั่งเองอยากนั่งอีกไม่ใช่ว่าไม่อยากนั่งอีกแล้วก็จะเกิดความรู้สึกว่าไม่เวลาทำไมมันหมดไปเร็วอย่างอาจารย์ไม่น่าสัพเพเลยอะไรอย่างนั้นนี่ถ้าถูกวิธีแม้ยังไม่มีแสงสว่างให้ดูยังไม่มีภาพอะไรให้ดูเลยมันก็พึงพอใจถ้าใครมาถึงตรงนี้นะจะก็ว่าเรากำความสำเร็จในการที่จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวล้านเปอร์เซ็นต์แปลว่าแน่นอนนี่คือข้อสังเกตของเราในแต่ละครั้งที่เรานั่งตอนที่เราเลิกนั่งแล้วอย่าไปสังเกตตอนนั่งแต่ถ้าเลิกนั่งแล้วให้ทบทวนดูสมมติว่าเราจะนั่งสักหนึ่งชั่วโมงหรือกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีก็แล้วแต่พอเราอยากจะเลิกให้นิ่งๆอีกสัก 2-3 นาทีเพื่อทบทวนว่าวันนี้เราทำมาอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นทำไมรู้สึกวันนี้เราอยากนั่งจังเลยเนี่ยรู้สึกชอบจังมีปิติมีความเบิกบานอะให้ทบทวนสัก 2-3 นาทีแล้วก็ค่อยลุกไปเปลี่ยนอะไรว่าจะไปทำแล้วก็ไปทำเถอะนี่สำคัญนะลูกนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเราที่เรากำลังจะแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวถ้าทำตรงนี้ไม่เป็นมันก็นานแหละมันจะเสียเวลานะแล้วเวลาเราก็ไม่ควรจะเสียไปมากถ้าเรามีเวลาไม่มากในโลกนี้

จะต้องทำให้มันถูกวิธีซะแต่ตอนนี้ที่เราได้อากาศที่สดชื่นเบิกบานหรือแต่ปรับวิธีการเท่านั้นแหละรู้ทุกคนนะมีบุญมากอยู่แล้วที่จะเข้าถึงแล้วก็เคยเข้าถึงกันมาแล้วแต่ว่าชาตินี้เราไม่ได้คอยให้ความสำคัญกับสิ่งนี้นะโมไปเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่เป็นสาระแก่นสารหรือเกิดประโยชน์อะไรมากนะเสียเวลากับสิ่งนั้นมากเกินไปเราก็ต้องมาเสียเวลาเพิ่มอีกในการที่จะคลี่คลายตัวเองให้ผ่อนคลายจากความคิดคำนึงอะไรต่างๆเหล่านั้นให้มันหมดไปเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเรามีเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วในชีวิตสำหรับชาตินี้เนี่ยทำให้มันถูกหลักวิชาซะนะลุงนะฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยฝึกไปอย่างนี้แล้วก็ให้สังเกตอย่างนี้ทบทวนทุกครั้งที่เลิกนั่งเลิกนั่งแล้วก็ทบทวนแล้วก็จดจำไว้แต่มีข้อสังเกตอยู่ที่ลูกทุกคนจะต้องจำก็คือวันไหนเรามีอารมณ์ดีทั้งวันน่ะคืออยู่ๆอารมณ์มันก็ดีจิตมันเป็นกุศลคิดแต่เรื่องความดีเรื่องบุญกุศลหรือมันสบายใจหรือใจมันบางว่างมันไม่ติดอะไรเลยในคนในสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องวันนั้นเราจะนั่งดีเป็นพิเศษหรือเราปลื้มในความดีอะไรในบุญของเราสักบุญหรือหลายๆบุญที่นึกแล้วปลื้มเป็นกุศลธรรมเวลาเรามานั่งเนี่ยขายังไม่ทันได้คู่เข้ามาเลยนะใจมันก็ปลื้มรวมกับข้างในแล้วเพราะด้านลูกทุกคนมีบุญบุญเก่ามันมีเยอะมากพอที่จะเข้า

แต่บางครั้งเราก็ต้องยอมจะให้ความยึดผ่านมาบ้างในใจในบางครั้งบางคราวจะถ้าหากเราคิดว่าจะเอามันไม่อยู่แล้วก็ไปเหยียบเหลือกตากันมานิดหนึ่งมันก็จะหายฟุ้งเองแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเราต้องพร้อมที่จะเป็นนักเรียนอนุบาลเสมอทุกๆครั้งที่ใจมันเริ่มไม่หยุดไม่นิ่งมันฟุ้งแล้วก็ปรับไปสบายๆถ้าถูกต้องวิธีถูกต้องมันก็จะทำให้ถูกส่วนเองมันจะโล่งโปร่งเบาสบายกายสงบใจสงบไม่ค่อยปวดเมื่อยอะไรแล้วก็เริ่มเบิกบานใจจะถูกตรึงให้ติดแน่นอยู่กับกลางท้องกลางกายนั่นแหละโดยที่เราไม่ได้คำนึงว่ามันฌานที่เจ็ดหรือเปล่าแต่เรารู้สึกจะถูกตรึงตรงนั้นจากถูกตรึงก็จะถูกดึงเหมือนมีอาการถูกดูดลงไปกลายเป็นแม่เหล็กโลกแม่เหล็กยักษ์เรามองไม่เห็นมันดึงแล้วเคลื่อนลงไปถ้าค่อยๆดึงเคลื่อนไปช้าๆแล้วก็รู้สึกชอบเป็นสุขถ้าเคลื่อนช้าๆเหมือนน้ำที่ไหลลินไปจะถ้าพรวดพราดเหมือนตกจากที่สูงลงเหวมึงเหมือนตกหลุมอากาศวูบลงไปตรงนี้เราจะเบาหวาจะพอว่าบางทีเหมือนเย็นแทบจะขาดใจตายซึ่งเราคิดไปเองว่าโอ้เราท่าจะตายแล้วมึงตรงนี้ถ้าเราไม่มีประสบการณ์หรือไม่ได้ผู้รู้ที่แนะนำเนี่ยบางทีเราก็มาตกม้าตายตอนนี้ทั้งที่มันกำลังจะดีมากๆแค่เรียกว่าอาการมันตกศูนย์ถูกดึงดูดเข้าไปอย่างนั้นเราต้องทำเฉยๆเฉยๆเป็นไงเป็นกันอย่างนั้นก็เฉยๆแล้วเดี๋ยวจะดีจ้ะจะดีมากๆเลยนะแต่จะนำภาคทฤษฎีนี้ไปใช้ในภาคปฏิบัติในกรณีที่เรารู้แล้วเนี่ยและเรากำลังมีประสบการณ์อย่างนี้บางทีรู้มากก็อยากนานพอถูกการดึงดูดแล้วก็เลยช่วยเร่งด้วยการดันมันลงไปเลยดันลงไปเพื่อจะให้ไปถึงจุดที่ดีๆ

0: แล้วก็มันก็เด้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับมาดูหลักวิชาใหม่ว่าให้หยุดนิ่งเฉยๆในทุกๆประสบการณ์แล้วเราก็จะผ่านตรงนี้ไปได้อย่างสบายเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมที่จะเป็นนักเรียนอนุบาลทุกครั้งที่มันจิตมันหยาบหรือไม่ได้ผลตามที่เราต้องการมาทบทวนใหม่ฝึกใหม่ฝึกฝนกันไปอย่างนี้แหละไม่ช้าเราก็จะกำความสำเร็จได้และก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราเป็นรางวัลสำหรับชีวิตที่เกิดมาในชาตินี้นะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อากาศกำลังดีนะลูกนะเราหยุดใจไปอย่างสบายๆนิ่งนุ่มเบาๆผ่อนคลายนิ่งนุ่มเบาๆผ่อนคลายให้ใจสบาย
1: ให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเทนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสาสเนปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะ

มงคลใส่ตัวเกิดเป็นคนมันต้องหามงคลใส่ตัวชีวิตถึงจะเจริญได้จะต้องนึกต้องคิดหามงคลใส่ตัวคิดแต่เรื่องดีๆที่เป็นมงคลใจถึงจะเจริญได้ถ้าใจดีคำพูดก็เป็นมงคลทำอะไรก็จะเป็นมงคลไปด้วย

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

ัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังส

0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยัน

0: กราบกราบ
1: เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกัน

โดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะคล้ายๆกับเราเปลือกตานิดๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพริ้มๆนั่งหน้ายิ้มๆให้สบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสอง

แล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวของเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อย

ใสไร้กังวลในทุกสิ่งเลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง

ในกลางกายของเรานะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราแต่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในทุกภพทุกชาติเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวท่านจะนำใจของท่านเนี่ยมาหยุดนิ่งนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะภายหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพราะท่านเห็นภัยในการเป็นว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามในสังสารวัฏนี้ภัยในชีวิตชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากฎเกณฑ์ต่างๆมากมายล้วนทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานเมื่อยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดเป็นเหตุให้ไปอบายและชีวิตก็เวียนตายเวียนเกิดด้วยความไม่รู้อย่างนี้เนี่ยไม่รู้จักหมดจักสิ้นไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตามล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกข์แบบชนชั้นสูงมีความทุกข์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะทุกข์ที่เหมือนกันคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักความประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังใจไม่ได้สิ่งนั้นล้วนนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานของชีวิตให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏแล้วก็แสวงหาหนทางพ้นทุกข์จะพ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีการพัดพรากอะไรต่างๆจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านก็สละโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้สละราชสมบัติสละสมบัติจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ผู้ปกครองโลกปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยากเพราะมนุษย์ผู้ไม่รู้นั้นต่างแสวงหาอย่างยิ่งเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือ

จากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยทรงมีพระมหากรุณาอยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์บ้างก็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนในพระสาวกผู้มีบุญทั้งหลายได้ทำตามพระองค์พระองค์ทำอย่างไรก็ให้พระสาวกทำอย่างนั้นเมื่อพระสาวกทำตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามกำลังแห่งบุญบารมีทั้งแต่ละท่านที่สั่งสมมาไม่เท่ากันเป็นพระอรหันต์ก็มีเป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระสกทาคามีก็มีเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นขวัตรภูบุคคลก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็มีมากมายเข้าถึงฌานลาภีบุคคลคือเข้าถึงฌานทั้งรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติก็มีอย่างน้อยก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการที่มีศีลห้าเป็นปกติในชีวิตประจำวันด้วยความบันเทิงใจด้วยความสมัครใจมีศีลห้าศีลแปดอย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แล้วก็มรรคผลนิพพานเนี่ยไม่มีวันเสื่อมสูญสลายเพราะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่เพราะพยามารกันนักกันหนาทีเดียวพดบังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้เฉลียวใจมาในตัวเนี่ยมีมรรคผลนิพพานที่ทุกคนสามารถบรรลุได้เช่นเดียวกับพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้มีบุญในการก่อนพยามารเขาบดบังไม่ให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเราดีแล้วก็ดึงใจมนุษย์ให้หลุดจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจากที่ตั้งดั่งเดิมตรงนี้ไปติดกับโลกภายนอกติดกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของลาภยศสรรเสริญอำนาจวาสนาซึ่งไม่ใช่แก่นสารของชีวิตทำให้ชีวิตมีความทุกข์มีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตคือหาทางออกชีวิตให้ได้ความเพลินเพื่อให้ลืมความทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการสร้างปัญหาเพื่อจะให้ลืมทุกข์ไปชั่วคราวเช่นพอประสบปัญหาชีวิตก็ไปแสวงหาสิ่งมึนเมาเพื่อจะให้เกิดความเพลินลืมสิ่งเหล่านี้ไปชั่วคราวแต่ลืมทุกข์หรือกลบความทุกข์ด้วยความเพลินนั่นแหละก็แปลว่าชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่เอาความเพลินนั้นมากลบเอาไว้ชั่วคราวแปลว่า

มนุษย์ก็ยังมีความทุกข์อยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้วิธีดับทุกข์แก้กายทุกข์โดยนำใจกลับมาอยู่ตรงเนี้ยสวนทางกลับที่พยามมรดึงเอาไปติดข้างนอกพยามากระตึงไปติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมแล้วก็เพลินกันไปอย่างนั้นแต่ก็ยังมีความทุกข์แถมมีกฎแห่งกรรมบังคับอีกชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยทุกข์ทรมานมากเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงเป็นป้อมปราการที่จะให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตทุกๆชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเมื่อนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกส่วนเข้าใจก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันจะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆมากเหมือนน้ำแข็งใสๆมากเหมือนกระจกใสๆมากเหมือนเพชรใสๆบ้างหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะคือใส

โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นถ้าอยู่ป่าอยู่เขาห้วยหนองคลองบึงตามลำพังก็มีสุขได้ดวงธรรมดวงนี้มาพร้อมความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งปวงจะเราเกิดความนับถือตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองความสุขความบริสุทธิ์แสงสว่างภายในซึ่งเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตอันประเสริฐก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันธรรมดวงนี้พระเจ้าคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสสจันทสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นจะไปสู่อายตนะนิพพานหรือปากประตูสู่อายตนะนิพพานที่จะผ่านเส้นทางสายกลางภายในที่เป็นแนวดิ่งและก็ขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทาง360องศาจะเป็นแนวดิ่งที่มีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือกลางดวงปฐมมรรคเมื่อเห็นธรรมดวงนี้แล้วไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าดังพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อใดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือต้องเห็นธรรมดวงนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆอย่างสบายๆก็จะเห็นปรากฏการณ์เป็นภาพเกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆดวงแรกหรือปฐมมรรคนี้นะจ๊ะแล้วก็จะเห็นภาพต่างๆที่นำไปสู่กายของพระตถาคตเจ้าเป็นกายดั้งเดิมได้สวยงามไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่สุขใสสว่างไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวในกายนี้มีแต่ความสุขล้วนๆที่เกิดขึ้นเป็นอิสรภาพจากกิเลสทั้งหลายใจจะขยายไม่มีที่สิ้นสุดมีธรรมจักขุที่ทำให้เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทำให้มีญาณทัศนะเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นแจ้งในเรื่องราวของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยตัวของตัวเองจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็เกิดขึ้นตรงกายของพระตถาคตเจ้าหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าธรรมกายคือกายที่บริสุทธิ์ล้วนสวยงามล้วนกายใสเป็นแก้วเป็นรัตนะจึงเรียกว่าพุทธรัตนะเป็นตัวพระรัตนตรัยเอากลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะคลังแห่งความรู้ทั้งหลายข้อมูลต่างๆจะอยู่ในกลางนั้นกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขรัตนะคือกายธรรมที่ละเอียดซ้อนอยู่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เหมือนพระสงฆ์ทรงจำรักษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้รัตนะทั้งสามอยู่ในตัวนี้แหละกายธรรมคือกายของพระตถาคตเจ้าซึ่ง

่อยู่ในกายมนุษย์ของทุกคนในโลกรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือทำใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงธรรมดวงนี้ให้ได้ซะก่อนเมื่อใดเห็นธรรมไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะในตำแหน่งเดียวกันตรงนี้แหละแต่ว่าละเอียดกว่าเราจะต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งบริสุทธิ์จนมีความละเอียดทั้งกายของพระตถาคตเจ้าหรือกายธรรมนั่นแหละเราก็จะเห็นได้จะเห็นแจ้งรู้แจ้งในสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเราเองหายสงสัยด้วยตัวของเราเองแล้วก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริงของเราได้เป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยในชีวิตในสังสารวัฏนี้และก็มีความสุขตลอดไปเป็นที่ระลึกที่ควรจะนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวอย่างนั้นแหละแต่นั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งแค่ทางผ่านชั่วครั้งชั่วคราวสำหรับผู้ไม่รู้เท่านั้นเองแต่ผู้รู้เนี่ยจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่ากายธรรมหรือกายของพระตถาคตเจ้าอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวของเราไม่พ้นกาลสมัยเป็นอากาลิโกอย่างนี้โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยวิธีการหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆจะเป็นน้ำแข็งก้อนใสๆของใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วนะจ๊ะโตขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราถ้าเราสังเกตบ่อยๆขนาดปลายนิ้วนะจ๊ะตั้งแต่นิ้วก้อยไล่เรื่อยขึ้นมาเลยกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นดวงใสๆเป็นเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆอย่างเบาๆต้องเบาๆต้องสบายๆต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆเห็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนแค่ 5% การนึก 5% ชัดเจน 10% การนึก 10% อย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่า

ัมมาอรหังสัมมาอรหังก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียด

จะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆ

ุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกาย

อย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันเป็นนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: อาสาบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้

0: ให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอัน

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาส

0: ไร
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชะ
0: ที่เกิดเป็นอันด

0: ชาที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ